0: อย่างก่อนหน้านี้ได้พาท่านผู้ฟังไปที่เขื่อนน้ำงึม
1: สปป.ลาวครับ
0: ใช่ไปเขื่อนน้ำงึมแล้วก็ไปนั่งเรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะเขื่อนน้ำงึมเดี๋ยวสร้างเสร็จปี1977ก็เกิดหลังอาเซียน10ปีนะฮะก็ถ้าย้อนกลับไปก็คือว่ามันเป็นวิศวกรรมด้านเขื่อนด้านพลัง
2: ค่ะ
0: เมื่อกี่ปีแล้วอ่ะคุณผู้เบียดเก่งเอ็ดไหม
1: ไม่เลยครับอาจารย
0: ์น่าจะบอกว่าเก่งบ้าง
1: ผมต้องดักไว้ก่อนครับเดี๋ยวอาจารย์มีให้คำนวณออกอากาศ
0: ก็ถ้าเป็นปี1977นะครับเป็นปี
2: 77ก็40กว่าปีเข้าไปแล้วมั้งอาจารย์คร่าวๆ
0: 1977เป็นปีเดียวกันกับที่ฮุนมานัทเกิดถ้าจะบอกแล้วก็คือว่าเขาอายุเท่ากับคุณมานัท
1: 49ปี
2: เห็น49ปีแล้วเกือบ50แล้ว
1: ครับ
0: อายุเท่ากับคุณมานัทแล้วมันเป็นวิศวกรรมรุ่นโบราณเมื่อ40กว่าปีหรือว่า50
2: 450โอเคค่ะ
0: มันก็เลยมีพื้นที่เก็บน้ำไปสาดไ
1: ว
0: ้ต้องเขื่อนน้ำเงิมเนี่ยมีที่รองรับน้ำคิดเป็นอาณาบริเวณถึง650ตารางกิโลเมตร
1: ครับ
0: ก็ขาดอีกนิดหน่อยก็เท่ากับแผ่นดินประเทศ
2: สิงคโปร์เหรอคะ
0: ใช่
1: โอ้ความกว้างในขนาดนั้นเลย
2: นะความกว้างขนาดนั้นค่ะ
0: ต้องเปรียบเทียบอย่างนี้ไม่งั้นมอง
2: จะได้เห็นภาพออกค่ะ
0: แต่ทีนี้เนื่องจากว่าสมัยโบราณจริงๆอ่างน้ำเนี่ยมันต้องตัดไม้ออก
2: ค่ะ
0: เพราะมนุษย์ต้องการไม้ยิ่งตรงไหนเป็นไม้ราคาแพงอุ้ยฉันอยากสร้างเขื่อน
2: อ๋ออ้างตรงนี้ด้วยนะอาจารย์นะสร้างเขื่อนถ้าเกิดจะตัดไม้ค่ะ
0: คือโดยปกตินะครับพื้นที่ไหนที่มันมีน้ำเยอะมันชุ่มเนี่ยนะมันย่อมเป็นป่าไม้อยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: คิดดูว่ามันเยอะถึงขนาดไหนขนาดว่าสร้างเขื่อนเสร็จแล้วก็ยังตัดไม่ทัน
1: ครับ
0: กว้าง
2: โอ้โหค่ะ
0: นะความกว้างก็ตัดไม่ทัน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ที่พูดไปเนี่ยเขื่อนน้ำเงิมสร้างเสร็จปุ๊บส่งมาให้คนไทยใช้ไฟฟ้า
2: ค
0: ่
2: ะ
0: คนไทยใช้นะครับแต่ทรัพยากรของเพื่อนบ้านพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บต้นไม้ก็เยอะที่มันจมอยู่ใต้น้ำ
1: ครับ
0: มนุษย์ก็ไม่พออันนี้คือสตอรี่ที่สุดยอดมากมาเลเซียไปสัมปทานตัดต้นไม้ที่อยู่ใต้น้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนน้ำเงิมมาเลเซียไปสัมปทาน
2: โอ้ค่ะ
0: แล้วแรงงานก็คือคนลาวดำลงไปดำน้ำลงไปตัดเนี่ยไม่ใช่ตื้นๆนะครับดำลงไป30กว่าเมตรแล้วก็คือจะเทียบเท่ากับต้นไม้ยืนต้นหนึ่งซึ่งมันสูงตระหง่านนะครับแต่มองไม่เห็นนะครับก็ดำลงตัดขึ้นมาเสร็จปุ๊บไม้ที่มาเลเซียสัมปทานคนลาวตัดก็ส่งมาขายให้ไทย
2: ค่ะ
0: อย่าเพิ่งตกใจนะคร
1: ับ
0: ส่งมาขายให้ไทย ช่างฝีมือไทยก็ทำอย่างวิทยุสมาลาสวยก็เป็นงานเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นเบดรูมเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นเครื่องเขาเรียกอะไรล่ะเป็นไอ้เครื่องไปประดับในห้องรับแขก
1: อืมครับเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง
0: ไทยก็ส่งพวกนี้ไปให้ญี่ปุ่น
2: ค่ะ
0: ญี่ปุ่นเป็นใครญี่ปุ่นเป็นคนที่ออกเงินสร้างเขื่อนเห็นไหมเห็นวัฏจักรของ
2: เห็นวัฏจักรอันนี้เป็นวัฏจักรจริงๆค่ะ
0: นั่นแหละครับแต่ทีนี้พออยู่มายุคหนึ่งมนุษย์พัฒนาขึ้นเยอะญี่ปุ่นก็บอกว่าไอ้วิศวกรรมผลิตไฟฟ้าเขื่อนน้ำเงินเนี่ยมันผลิตได้น้อยเกินไปเราต้องเพิ่มประสิทธิภาพของมันมากขึ้นก็เป็นเขื่อนน้ำเงินที่มีหลายโครงการมากขึ้นตามความยาวของเขื่อนของแม่น้ำเงินแม่น้ำเงินนี่มีจุดตั้งต้นอยู่ที่แขวงเสียมขวางอยู่ห่างจากน้ำเงินแรกเนี่ย300กว่ากิโลเมตรแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ฉันสร้างเขื่อนตามสเต็ปของสายน้ำก็เลยมีเงิน1เงิน2เงิน3เงิน4เงิน5
2: โอ้โห
0: ยอด
2: อาจารย์สายน้ำนี่มันยาวสักกี่กิโลเมตรคะอาจารย
0: ์แต่ไม่กี่กิโลครับ
2: ก็ยาวอยู่นะอาจารย
0: ์ก็ถ้าวัดตรงๆถ้าวัดตามความโค้งของมันเนี่ย400กว่า
2: ค่ะ
1: ครับ
0: แต่300นี่คือเอาตามที่ของแขวงแขวงเวียงจันทน์กับแขวงเสียงขวาง
2: ค่ะ
0: ที่พาท่านผู้ฟังไปนอนเนี่ยแหละไปนอนในตรงเมืองเฟืองตรงนั้นเขาเรียกว่าน้ำลีกนี่สวยๆนั่นแหละครับ
1: ครับ
0: ตรงนั้นเขาเรียกน้ำลีกน้ำลีกเนี่ยก็ไหลลงน้ำเงินนะครับก็มาช่วยผลิตไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันนะฮะญี่ปุ่นก็พัฒนาวิศวกรรมการไฟฟ้าแล้วการเวลาถัดมาอีก30ปีนะน้ำเลขก็คือแม่น้ำสาขาแต่มีต้นกำเนิดมาด้วยกันที่เสียงขวางกับแม่น้ำตุกก็คือมาแยกกันแล้วก็มาเจอกันอีกทีหนึ่งนั่นแหละครับก็ไหลลงสู่อ่างน้ำเงิมเช่นเดียวกันญี่ปุ่นไม่ได้สร้างครับสายน้ำน้ำลีกเพราะยินเก่งกว่าในยุคปัจจุบัน
1: ครับ
0: ก็มาสร้างทุกวันนี้มีน้ำลีกหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาใช้คำนี้นะน้ำลีกหนึ่งทับสอง
2: ค
0: ่ะแสดงว่าขั้นต่ำที่สุดเนี่ยก็จะมีน้ำลีกสองทับสอง
1: ครับ อาจจะมีอีกหนึ่งใช่ไหมครับ
0: อันนี้1ทับ2อันต่อไปมันก็ต้อง2ทับ2ใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: ถ้ามันจบอยู่แค่นี้มันก็ดีครับเพราะว่าการสร้างเขื่อนบนสายน้ำมันมีต้นทุนเรื่องทรัพยากรต้นทุนเรื่องของสิ่งแวดล้อมเยอะมากนะครับเยอะขนาดไหนอ่ะไปเด็ก
2: ก็เราไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์สวริศพลเงินคุณภูเบศสุนีแล้วก็ดิฉันวิรวรรณวรรุษคุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาด้วยขอบคุณมากๆนะคะ
1: อ
2: าจารย์คะฟังดูแล้วเนี่ยโอ้โหแม่น้ำงึมนี่เนาะสายสำคัญแล้วก็มีเขื่อนเยอะแยะถึง5เขื่อนเลยนะอาจารย์คิดดูว่าตัดไม้ไปตั้งเท่าไหร่เลยนะคะค่ะ
0: ไอ้2 3 4 5เนี่ยมันไม่ได้ตัดไม้นะครับอ๋อ
2: เหรอคะอ๋อ
0: มันคือการใช้วิศวกรรมด้านพลังงานที่เล่นขั้นบันได
1: ครับ
0: เหมือนสร้างบ้าน
2: อ๋อค
0: ่
2: ะ
0: ก็คือเอาเครื่องปั่นไฟอะไปขวางสายน้ำแต่ว่าการที่เครื่องปั่นไฟเนี่ยมันจะทำงานได้ดีที่สุดนะฮะผลิตไฟฟ้าได้เยอะมันก็ต้องใช้ความสูงของกระแสน้ำ
2: ค่ะ
0: ก็ต้องยกนั่นแหละครับที่เขาที่นักสร้างเขื่อนก็บอกว่ามันไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: เพราะมันเป็นฝายน้ำล้นนึกถึงภาพฝายน้ำล้นได้ใช่ไหม
1: คร
0: ับ ก็คือเขาเรียกอะไรรันออฟริเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่อย่าลืมนะน้ำมันจะล้นฝายมันก็อยู่ที่ปริมาณน้ำมันต้องมากกว่าไอ้ที่ฝายไปขวางใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่ด้านแรงมันไม่มีน้ำให้ล้นมันคืออะไร
1: น้ำแรง
0: ฝายน้ำแรงนั่นแหละครับก็นี่คือสิ่งที่มนุษย์ต้องเรียนรู้แล้วก็ยอมรับความเป็นจริงคือในยุคโบในยุคย้อนกลับไป35ปีสักว่า40ปีเนี่ยถ้าวิจิตรคิดคิดว่าอุ๊ยป่าไม้มีเยอะแยะมากมายเราอยากได้พลังงานก็ต้องยอมเสียป่าไม
1: ้ครับ
0: แต่ไอ้คนที่อยากได้ต้นไม้เนี่ยยิ้มปากบานแหละ นี่เสียตัวนะครับเสียตัวก็ลองดูนะฮะอย่างกรณีเขื่อนน้ำหยุ่มเนี่ยอ่างเก็บน้ำ650ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันจะมีต้นไม้ขนาดไหน
1: ครับ
0: สร้างเขื่อนเสร็จนะฮะเขื่อนนี้ใช้เวลาสร้างเขื่อนน้ำเงิมหนึ่งนี่นะครับใช้เวลา7ปีครับ
1: 7ปีแล้ว
0: ก็1970
1: ครับ
0: มา71977
2: อ๋อฮะ
0: 7ปีเต็มๆนี้ยังตัดไม้ไม่หมดนะฮะพอตัดไม่หมดนั่นแหละครับต้นไม้มันก็อยู่ใต้เขื่อนอยู่ล่างของน้ำก็ยังมีคนอยากได้ก็ตามไปนะครับมาเลเซียไปสัมปทานคนเราตัดเสร็จปุ๊บส่งมาขายไทยแปลงรูปแปลรูปเสร็จปุ๊บส่งไป
2: สมัยญี่ปุ่นค
0: ่
2: ะ
0: ก็คือนี่แหละที่เขาเรียกต้นน้ำกลางน้ำแต่ปลาย
2: น้ำอือฮึค
0: ่ะมันคือปริมาณของต้นไม้ที่ซึมซับแคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมหาศาลมากเพราะมันเป็นอย่างนี้นะครับวิธีคิดแบบนี้เนี่ยเราต้องแก้ไขเราต้องแก้ไขวิธีคิดแบบนี
2: ้ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเราไม่แก้ไขวิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันก็จะผลิตซ้ำพอมันผลิตซ้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะก็ยังทำเหมือนเดิมแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งนะฮะอินสมาร์ทจำทางด้านพลังงานก็บอกว่าเอาอย่างนี้ฉันจะตัดต้นไม้ให้น้อยลงแล้วให้อ่างเก็บน้ำมันแคบลงแต่ผลิต ไฟฟ้าได้เยอะกว่าเดิ
2: ม
0: วิธีคิดแบบนี้นะฮะก็ขยับมาอีกคุณผู้เวทเก่งเลขสักนิดหนึ่ง
1: ไหมยังไงครับอาจารย
0: ์1977
1: ครับ
0: นะฮะพอมาถึง1996
1: ครับ
0: ผ่านกันกี่ปี
1: ความยาวเหรอระยะเวลา
2: ระยะเวลาค
1: ่
2: ะ
1: ก็แหมอาจารย์ก็19ปีครับ19 20ปีประมาณนี้ฮะ
2: 20ปีพอดี
0: ที่ต้องใช้ไทม์ไลน์อันนี้ก็เพราะว่ายุคสมัยของโลกเปลี่ยนไปนะฮะพอยุคสมัยของโลกเปลี่ยนไปเหตุและผลหรือข้ออ้างของมนุษย์เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยลาวเนี่ยจริงๆลาวมีแค่เสียงเดียวตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเขื่อนน้ำหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคของอำนาจปัจจุบันแต่ก็สืบสิทธิ์กันมาแต่เขื่อนที่ถือว่าเป็นเขื่อนเป็นสัญญาณที่บอกว่าลาวจะเป็นหม้อไฟของเอเชีย
1: ครับ
0: ภาษาอังกฤษก็คือ Battery of Asia
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่พอลาวเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียนฉันเป็น Battery of อาเซียนก็พ
1: อแคบลงมาหน่อย
0: เอเชียมันใหญ่มาก
1: ครับ
0: ภาคอาเซียนวิธีคิดดีขึ้นมาหน่อยนึงก็คือตั้งเขื่อนและมีอ่างเก็บน้ำแต่พื้นที่ของอ่างเก็บน้ำแคบลงและทำให้มีพลังงานไฟฟ้าสูงขึ้น
1: ครับ
0: ทีนี้ไม่ใช่ญี่ปุ่นแหละนะฮะอิมพอร์ตมาจากฝรั่งเศสเลยทีนี
2: ้ค่ะ
0: วิศวกรรมสร้างเขื่อนมาจากฝรั่งเศสครับที่บอกว่ามันดินิสบาลามากเนี่ยนะครับก็คือความสูงของน้ำเงินเนี่ยมันไม่พอเราต้องเปลี่ยนความสูงที่มันสูงกว่านั้นเพื่อให้แรงกระแทกของน้ำเนี่ยมันรุนแรงมหาศาล
2: โอ้โหค่ะ
0: มันก็เลยเป็นที่มาของเขื่อนน้ำเถื่อนสอง
1: ครับ
0: เขื่อนนี้ผมมีส่วนร่วมไม่ได้สร้างนะข่าว
1: ทำข่าว
0: ไม่ได้ร่วมสร้างนะครับอย่าเพิ่งรวมสักคำผมมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มความคิดก็ข่าวอันนี้มานะครับจนที่เริ่มความคิดจนสำรวจจนทะเลาะกันจนด่ากันอะไรสารพัดแต่ถึงที่สุดก็สร้างเสร็จ
2: ค่ะ
0: คิดเดินนะฮะในห้วงที่ทะเลาะกันเนี่ยใช้เวลา10ปีมันถึงเป็นอภิมหาอมตะนิรันดร์แต่ที่สำคัญก็คือว่าเขื่อนน้ำเทียนสอนเนี่ยมันเป็นอำนาจที่ไม่ใช่แค่รัฐประเทศใดประเทศหนึ่งนะแต่มันเป็นมหาอำนาจที่ใช้องค์การระหว่างประเทศสถาบันการ
2: เงิน
0: กับเข้ามาเป็นตัวตั้งเป็นคนกำหนดนะฮะเขื่อนน้ำเทียนจะเป็นเขื่อนที่ธนาคารโลกแบงก์การันตีนะฮะ
2: โอ้โหค่ะ World Bank การันตีเลยฮะ
0: ก็เพราะว่ามันเป็นเขื่อนที่เกิดขึ้นหลังจากยุคสงครามเย็นทีนี้ถ้าเรามองไปที่หลังจากยุคสงครามเย็นใครใหญ่ที่สุดในโลกล่ะ
2: สหรัฐไงคะ
0: อเมริกาแค่ซันตันนี่โดนัททำใหญ่ไหมตัวเล็กน้องเล็กลงโดยนะฮะให้ธนาคารโลกให้ธนาคารพัฒนาเอเชียเข้าไปสำรวจประเทศลาวครับบอกว่าลาวมีดีอะไรบ้างหลังจากที่ฉันทิ้งระเบิดลาวเนี่ยระเบิดอเมริกาในยุคสงครามเวียดนาม จะ3 ล้านตัน
2: อืมค่ะ
0: พอดีเขาเรียกเขากระจายผลประโยชน์ในยุคที่เอาระเบิด3 ล้านตันไปทิ้งเรามีประชากร3 ล้านพอดียุติธรรมมากเนี่ยแบกไปคนละนะก็บอกว่าเรานี่มีสายน้ำเยอะป่าไม้เยอะหนาแน่นมากนะครับหลังจากยุคที่สร้างเขื่อนน้ำงึมเสร็จเนี่ยนะฮะเรายังมีป่าไม้ถึง 70% ของพื้นที
2: ่
0: ลองคำนวณดูคุณผู้เล่น 236,800 ตารางกิโลเมตร
1: 236,800 ตารางกิโลเมตร
0: คูณด้วย 70%
1: คูณ 70% เหรอครับ
0: นั่นแหละคือป่าไม้ที่เรามีในตอนนั้น
1: ครับ
0: ก็เลยบอกว่าคือประเทศไหนนะครับที่มีป่าไม้เยอะเนี่ยแสดงว่าสายน้ำก็ต้องเยอะด้วยเขาถึงเรียกว่าป่าชุ่มน้ำใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: ก็เลยไปสำรวจครับก็เจอว่าอู้ลาวเนี่ยมี15สายน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อันเหมาะแก่การตัดไม้ก่อนแล้ว
2: โอ้ค่ะ
0: ต้องตัดไม้ครับเพราะว่ามันเขื่อนมันต้องมีอ่างเก็บน้ำใช่ไหมก็ต้องตัดไม้และที่ผมบอกว่าน้ำเทินสองเนี่ยมันเป็นอภิมหาอมตะนิรันดร์เนี่ยมันเป็นการสร้างเขื่อนที่ผันน้ำจากแม่น้ำสายหนึ่งที่อยู่คนละฝากของอีกแม่น้ำสายหนึ่ง
1: ครับ
0: นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าต้องเจาะภูเขาเจาะภูเขาทำเป็นอุโมงค์น้ำนะฮะตรงนั้นนะครับมันคืออภิมหามันก็ต้องสร้างเขื่อนสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ
2: ่
0: แล้วปล่อยน้ำจากอ่างขนาดใหญ่นั้นนะครับลงอุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขานะฮะที่บอกว่าอมตะนิรันดร์ก็คือว่าไอ้น้ำที่มันพอมันผลิตไฟฟ้าเสร็จโดยผ่านอุโมงค์ที่เจาะภูเขานั้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องลงอีกสายหนึ่งของแม่น้ำ
2: ค่ะ
0: อันนี้เขาเรียกว่าแม่น้ำเซบังไฟ
1: ครับ
0: นึกอย่างนี้คนฟูเบตเหมือนคนฟูเบตเอาท่อประปาเนาะเจาะทะลุผ่านภูเขาลูกหนึ่งเรียกเทือกเขานากาย
1: ฮะ
0: แต่มันใหญ่มากนะครับใหญ่ถึงขนาดไหนไออุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขานั้นโดยอาศัยความสูงและชันนะครับเพื่อให้เกิดแรงกระแทกของน้ำที่ปล่อยลงมานะครับหนึ่งแหละต้นไม้ฉันต้องตัดออกในอ่างเก็บน้ำนั้นแคบลงนะครับเมื่อเทียบกับน้ำงึมมันจากน้ำงึมนี่650ตารางกิโลเมตรใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่น้ำเทินสองเนี่ย450ตารางกิโลเมตรตัดต้นไม้ออกจากพื้นที่นั้นนะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ประมาณ2 ล้านลูกบาศก์เมตร
2: ค่ะ
0: แต่ป่าไม้ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับมันคือป่าไม้ดงดิบที่หล่อเลี้ยงสัตว์ป่า
2: ค่ะ
0: รวมถึงช้างด้วย
1: ครับ
0: นี่แหละมนุษย
2: ์
1: แล้วพอมันหายไปแล้วจะยังไงต่อนะฮะก็
2: ต้องมาต่อกันในว
1: ันพรุ่งนี้นะครับ
0: อาจารย
1: ์ครับ
0: ด้วยความยินดีครับ
1: สวัสดีครับนะครับเราสองคนอาจารย์วีระวันวรรุธและผมภูเบศสุนีก็ลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้นะคะเราพบกันในเช้าวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569อยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์นะคะเข้ามารับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ Facebook Live Mcord News FM 100.5 ทางแอปพลิเคชันและทางเว็บไซต์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: ขอเริ่มต้นด้วยภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับในการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ฟิลิปปินส์นะครับโดยนายกรัฐมนตรีของเราครับนำเสนอ3ยุทธศาสตร์อาเซียนรับมือภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ผันผวนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบไม่เป็นทางการโดยนำเสนอ3แนวทางเชิงยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับอาเซียนครับก็ประกอบด้วยการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมประเทศสมาชิกจำเป็นต้องก้าวข้ามจุดยืนเฉพาะของแต่ละประเทศครับหันมาให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ร่วมของภูมิภาคและดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมความยืดหยุ่นหัวใจสำคัญก็คือการทำรงไว้ซึ่งความเป็นแกนกลางของอาเซียนซึ่งประเทศสมาชิกต้องยึดให้อาเซียนเป็นแกนหลักของนโยบายต่างประเทศของแต่ละประเทศขณะเดียวกันครับความยืดหยุ่นยังหมายถึงความสามารถในการบริหารจัดการความตึงเครียดก่อนจะลุกลามเป็นวิกฤตการรักษาบทบาทสำคัญของอาเซียนทั้งภายในและนอกภูมิภาคอาเซียนต้องรักษาสถานะการเป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือและก็ได้รับความไว้วางใจจากประชาคมระหว่างประเทศมีส่วนร่วมต่อประเด็นท้าทายในภูมิภาคและทำงานร่วมกับประเทศหุ้นส่วนที่มีแนวคิดสอดคล้องกันครับเพื่อสนับสนุนระบบพหุภาคีนิยมและระเบียบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกติกานายกรัฐมนตรีอนุทินย้ำด้วยนะครับว่าอาเซียนเป็นรากฐานสำคัญของเสถียรภาพในภูมิภาคมาโดยตลอดครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่โลกผันผวนมีความปั่นป่วนบทบาทดังกล่าวยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นพร้อมยืนยันว่าขณะนี้คือช่วงเวลาที่ภูมิภาคต้องการบทบาทของอาเซียนที่เข้มแข็งมากขึ้นและหากอาเซียนสามารถเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นและรักษาความเกี่ยวข้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อาเซียนจะไม่เพียงสามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคตแต่ว่ายังคงเป็นพลังสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้แก่ภูมิภาคต่อไปประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวตัวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพสุดยอดผู้นำครับเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้นำและผู้แทนชาติในกลุ่มอาเซียนประสานมือไขว้กันครับระหว่างพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบเต็มคณะที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นเชิงสัญลักษณ์การขับเคลื่อนอาเซียนไปด้วยกันในสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูงจากวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐครับดันโครงข่ายพลังงานหนูโชวิชั่นบนเวทีอาเซียนจับมือเป็นหนึ่งเดียวกันสีหศักดิ์จอถกรัฐมนตรีเขมรสองฝ่ายส่งอุปทูตมาประจำอนุทินร่วมพิธีเปิดสุดยอดอาเซียนโชวิสัยชาโชวิชั่นตอกย้ำชาติสมาชิกผนึกกำลังรับมือบริบทโลกที่เปลี่ยนชง3ยุทธศาสตร์รับความท้าทายสถานการณ์ลูกที่ไม่แน่นอนและปรับตัวมัวตั้งรับแบบเดิมไม่ได้ที่ประชุมรับรองแถลงการ4ฉบับอ้าแขนรับติมอร์เลสเตสมาชิกใหม่จับเข่าหาเรือทวิภาคีนายกเวียดนามนายกมาเลเซียและนายกสิงคโปร์ย้ำความร่วมมือในฐานะชาติพันธมิตรไปพร้อมยกระดับกลุ่มอาเซียนสีหศักดิ์แง้มประตูเชื่อมเขมรเล็งส่งอุปทูตกลับไปประจำการครับ
1: ขณะที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะก็ได้กล่าวถึงการหารือ3ฝ่ายนะคะก็คือนายกรัฐมนตรีไทยนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและก็นายกรัฐมนตรีขออภัยค่ะประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ค่ะโดยการหารือนั้นมีการประสานงานของฝ่ายฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนที่ต้องการเห็นไทยและกัมพูชานั้นมาพูดคุยกันอย่างเต็มที่ตรงไปตรงมากันในทุกประเด็น ็นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการแทรกแซงฝ่ายไทยเห็นควรสร้างบรรยากาศที่ดีทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันค่ะเพราะฉะนั้นในการหารือนายกรัฐมนตรีของไทยพยายามเสนอมาตรการที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะสิ่งที่เราเสนอมีการหยุดยิงแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงสงครามทางวาจากล่าวหาบนเวทีระหว่างประเทศเพราะจะไม่เป็นประโยชน์ต่อการพูดคุยแล้วก็มีการหารือถึงการแสวงหาความร่วมมือในบางเรื่องที่ทำร่วมกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามสแกมเมอร์ค่ะซึ่งข้อตกลงที่ว่ากันให้2ฝ่ายของตำรวจ2ประเทศรื้อฟื้นกรอบการเจรจาที่มีอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ประชุมกันเวลานานนะคะทั้ง2ประเทศก็เห็นควรที่ต้องติดต่อกันระหว่างภาคประชาชนผ่านสมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชาซึ่งทั้ง3ฝ่ายมอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งไทยแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชามาร่วมกันหารือร่วมมือกันระหว่างประเทศกัมพูชามาพูดคุยกันโดยเร็วค่ะส่วนปัญหาเรื่องเขตแดนทางบกนะคะทางคุณศรีหศักดิ์มองว่าก่อนจะมีการประชุม JBC ไทยกัมพูชาก็ควรประชุมเตรียมการกันก่อนและย้ำว่าไทยไม่ได้บ่ายเบี่ยงในการเจรจาแต่ก็ต้องดูการเจรจาว่าจะเริ่มจากจุดไหนไปสู่จุดไหนบางเรื่องอาจตกลงกันได้แต่บางเรื่องอาจจะต้องใช้เวลาค่ะส่วนเรื่องเขตแดนทางทะเลนั้นนายกรัฐมนตรีชี้แจงนะคะว่าการที่ไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ไทยกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันหรือว่า MOU 44ก็คำนึงถึงข้อเท็จจริงว่า20ปีที่ผ่านมาก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะอย่างในกรุงเทพธุรกิจบอกว่าทรัพยากรในพื้นที่ทับซ้อนโอกาสวิกฤตไทยกัมพูชาสื่อนอกจับตาการประชุมผู้นำอาเซียนที่เซบูฟิลิปปินส์ระหว่าง 7-9 พฤษภาคมวันนี้มีการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนนำร่องไปก่อนนายกรัฐมนตรีอนุทินออกเดินทางจากประเทศไทยแล้วในขณะที่ในเดลินิวส์นะคะศรีหศักดิ์ยันอนุทินหารือ3ฝ่ายปกป้องชาติ6สุดยอดอาเซียนนายกปูมพลังงานศรีหศักดิ์ย้ำนายกอนุทินหารือ3ฝ่ายมุ่งรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยไทยระบุแจ้งกัมพูชาเลี่ยงสงครามวาจากล่าวหาไทยบนเวทีระหว่างประเทศเจาะคุยปรักสุคนกำหนดกรอบมาตรการเผยยังมีขั้นตอนต้องใช้เวลาสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจก่อนฟื้นร่วมมือ2ประเทศรับสิ่งสำคัญคือการส่งอุปทูตกลับประเทศสถานทูตก่อนแต่ละฝ่ายด้านนายกอนุทินโชว์วิชั่นระหว่างร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ชูรับมือ3วิกฤตความมั่นคงทางพลังงานอาหารและความปลอดภัยรับมือความท้าทายระดับโลกและสิ่งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางย้ำสถานการณ์ในเมียนมามีสัญญาณเชิงบวกเอื้อต่อการเจรจาสร้างความปรองดองยันไทยพร้อมสนับสนุนส่วนนิกรป้องรัฐบาลลุยแก้ปากท้องก่อนยังไม่ใช่เวลาแก้รัฐธรรมนูญวันประชาชนคอรหาใช้งบ 7,000 ล้านทำประชามติชี้ร่างฝ่ายค้านที่ค้างอยู่เสียงล้มซ้ำซากแนะเซซิโร่รัฐบาลทำร่างใหม่จับเขาคุยสวกลางทำลาย2ปีได้ฉบับใหม่แน่ขณะที่พฤทธิ์ซัดเดือดรัฐบาลไม่จริงใจเมินเสียงประชามติไม่หนุนร่างแก้รัฐธรรมนูญอย่าอ้างเร่งแก้เศรษฐกิจก่อนฟังไม่ขึ้นชี้ทำคู่ขนานกันได้ค่ะ
0: ยังมีประเด็นเรื่องของแลนด์บริดจ์และก็เรื่องของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะครับเมื่อวานนี้ครับโฆษกรัฐบาลออกมาโต้เฟกนิวร่างพรบ.เศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ให้ตั้งคาสิโนเช่าที่ดิน99ปียันเป็นข่าวปลอมหรือว่าเฟกนิวนะครับเมื่อวานนี้ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้กล่าวชี้แจงกรณีมีการแช่ข้อมูลว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ Southern Economic Corridor หรือว่า SEC อนุญาตให้สร้างคาสิโนและก็เช่าซื้อที่ดินได้99ปีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC ว่าไม่เป็นความจริงนะครับร่างพรบที่เสนอข้อความตามที่ปรากฏในข่าวเป็นการคัดลอกมาจากร่างพรบเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วครับก็คือนายนพดลแก้วสุพัฒน์ส.ส.พรรคพลังท้องถิ่นไทยและเคยมีส.ส.เสนอให้มีคาสิโนในร่างกฎหมายอีก3ฉบับโดยสามารถสืบค้นจากเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรได้ครับในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วพรรค ภูมิใจไทยเคยเสนอร่างพรบนี้โดยใช้พรบ EEC เป็นต้นแบบด้วยเจตนาที่ดีในการพัฒนาภาคใต้แล้วก็สร้างการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศโดยไม่มีการเช่าที่ดิน99ปีหรือว่าคาสิโนตามที่กล่าวหาส่วนโครงการแลนด์บริดจ์นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการศึกษาครับมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานหากพบว่ามีประโยชน์แต่ไม่คุ้มค่าประชาชนไม่ต้องการโครงการคงไม่เกิดขึ้นทุกอย่างรัฐบาลต้องคิดให้รอบคอบและรับฟังเสียงจากทุกฝ่ายเป็นพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดวันนี้ครับรวมถึงประเด็นการเมืองอื่นๆไปด้วยเลยนะครับรัฐบาลโต้เฟกซ์นิวยันคาสิโนไม่มีในแลนด์บริดจ์ฝ่ายค้านลุยคว่ำพรก.กู้ยื่นศาลตีความ11พฤษภาคมนี้แสวงเผยหัวเลือกสว.ถึงมือกกต.ชุดใหญ่แล้วอนุทินโชว์วิสัยทัศน์เวทีสุดยอดผู้นำอาเซียนเมืองเซบูฟิลิปปินส์ชูความร่วมมือทางพลังงานอาหารความปลอดภัยร่วมรับรองสีแถลงการโฆษกรัฐบาลโต้ไม่จริงนายกและภูมิใจไทยเสนอกฎหมายSEC เปิดช่องตั้งคาสิโนให้ต่างชาติเช่าซื้อที่ดิน99ปีโฆษกภูมิใจไทยขู่หากยังใส่ร้ายเจอฟ้องแน่ก่อนยันฝ่ายค้านยื่นคำร้องตีความพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านถึงประธานสภา 11-12 พฤษภาคมเชื่อจะส่งสารรัฐธรรมนูญโดยเร็วชี้หากกระทบคนละครึ่งไม่ทันใช้1มิถุนายนรัฐบาลต้องแก้ปัญหาเองครับ
1: ขณะที่นายกรจติกะวณิศส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ได้เข้าชื่อร่วมกันในการคำร้องที่จะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญค่ะเพื่อตีความพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทว่าเข้าข่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญพร้อมจะยื่นต่อนายโสภณสารามประธานสภาในช่วง 11-12 พฤษภาคมค่ะโดยได้ประสานไปยังพรรคกล้าธรรมให้ร่วมลงชื่อด้วยนะคะแต่เบื้องต้นยังรอการประชุมพรรคกล้าธรรมก่อนอย่างไรก็ตามยืนยันว่ารายชื่อของส.ส.ที่ร่วมลงชื่อคำร้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญกำหนดค่ะซึ่งหลังจากยื่นคำร้องแล้วค่ะก็เชื่อว่านายโสภณจะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็วตามกรอบเวลา 2-3 วันก่อนจะส่งก็เชื่อว่าจะทันก่อนที่สภาจะพิจารณาพ.ร.ก.เงินกู้ในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนนะคะในไทยโพสต์ค่ะพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะกู้ล็อตแรก 200,000 ล้านอัดฉีดไทยช่วยไทยพลัสฟ้าส้มจับมือลงชื่อยื่นตีความเอกนิติย้ำมูดี้สไม่ติดใจรัฐบาลกู้เงินเพิ่ม 400,000 ล้านมั่นใจเศรษฐกิจไทยวิ่งในการคลังทุบโต๊ะกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงินล็อตแรก 200,000 ล้านบาทก่อนอัดฉีดไทยช่วยไทยพลัสเตรียมชงแผนปรับโครงสร้างหนี้เข้าครม.อังคารนี้พรรคประชาชนและประชาธิปัตย์จับมือยื่นศาลรัฐธรรมนูญพ.ร.ก.กู้เงินเล็งชงประธานสภา 11-12 พฤษภาคมก่อนมั่นใจโสภณส่งต่อตามกรอบ 2-3 วันชี้ข้อมูลชัดไม่ขัดเร่งด่วนจริงเตือนหากศาลตีตกรัฐบาลต้องรับผิดชอบการเมืองแก้ปัญหาคนละครึ่งเองภูมิใจไทยโวยบิดเบือนข้อมูลหาคาสิโนซุกร่างพ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจภาคใต้ส่วนเรื่องของปากท้องนะคะกิ๊บจีแก้ปากท้องก่อนรัฐธรรมนูญใหม่รอใน2ปีพรดอนแจงกลัวเสียของครม.ร่างรัฐธรรมนูญเดิมอาจถูกตีตกนี่ก่อนย้ำลุยแก้ปากท้องก่อนย้ำยังไม่ใช่เวลาแก้รัฐธรรมนูญแนะเซซิโร่ทำร่างใหม่จับเข่าคุยสว.กลางทำลาย2ปีได้ใหม่แน่พริษัทเตือนรัฐบาลไม่จริงใจเมินเสียงประชามติค่ะอนุทินโชว์วิสัยทัศน์ลุยที่ประชุมอาเซียนแนะ3แนวทางเชิงยุทธศาสตร์เอกภาพยืดหยุ่นและมีบทบาทค่ะ
0: 7นาฬิกา44นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าครับมีเรื่องของเปิดเทอมอาทิตย์หน้าแล้วนะครับผู้ปกครองตอนนี้กำลังดิ้นกันเลยครับเข้าโรงรับจำนำพุ่งอันดับ1นะฮะนั่นก็คือเอาทองคำไปจำนำเพื่อจะมาเป็นค่าใช้จ่ายให้กับลูกหลานช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: รู้หรือไม่

0: ักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมาดูกันที่เปิดเทอมค่ะเปิดเทอมแล้วผู้ปกครองก็ต้องจ่ายเงินเยอะขึ้นนะคะก็มีการระบุค่ะว่าเร่งหารายได้เพิ่มรับค่าใช้จ่ายที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงเปิดเทอมนี้หลายๆครอบครัวเผชิญภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าเทอมชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังซบเซาค่ะทำให้หลายคนก็ต้องหารายได้เสริมพยายามลดค่าใช้จ่ายในทุกทางนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่ไปสอบถามผู้ปกครองค่ะในหลายๆพื้นที่อย่างเช่นที่สมุทรปราการผู้ปกครองซึ่งเป็นคนขายขนมจีบนะคะบอกว่าก็ต้องเร่งหารายได้เพิ่มนอกจากขายขนมจีบในตลาดแล้วก็ยังต้องส่งตามร้านอาหารฝากขายตามร้านต่างๆเพราะลูก2คนอยู่ในวัยเรียนก็ต้องเตรียมเงินสำหรับการซื้ออุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนก่อนที่จะเปิดเทอมค่ะส่วนร้านตัดเย็บเสื้อผ้าซ่อมชุดนักเรียนก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะคะอย่างที่อุทัยธานีผู้สื่อข่าวไปถามมาเขาบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยรับซ่อมชุดนักเรียนปีนี้มีผู้ปกครองเอาชุดเก่ามาแก้ทรงใช้ต่อมากกว่าทุกปีนะคะบางชุดก็เป็นชุดนักเรียนที่ได้รับบริจาคมาจะได้ลดค่าใช้จ่ายอย่างน้อย1ภาคเรียนได้โดยเฉพาะชุดลูกเสือที่มีราคาค่อนข้างสูงค่ะพาดหัวข่าวนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News ค่ะพ่อแม่ดิ้นสู้ฟาดเปิดเทอมแห่ซบโรงตึงทองคำอันดับ1พุ่ง 65.7% พฤษภาคมเดือนเดียวทะยาน 8.26 พันล้านบาทเมืองกรุงเทพสุราษฎร์ธานีปทุมธานีระยองนนทบุรีสุดฮิตสำรองเงินเกือบ 1,000 ล้านบาทรับเปิดเทอมสำนักงานธนานุเคราะห์เปิดข้อมูลคนแห่เข้าโรงรับจำนำเพิ่มขึ้น 21% ในช่วงเปิดเทอมนี้ค่ะเนื่องจากผู้ปกครองนั้นต้องการหาเงินนะคะเมื่อเทียบกันกับปีก่อนพบทองคำฮิตอันดับ1จำนำพุ่ง 65.75% เช็ค5จังหวัดหิ้วสิ่งของเครื่องมือทำมาหากินเครื่องตัดหญ้าเครื่องชงกาแฟจักรยานเสือหมอบเข้าโรงตึงค่ะ
3: มีเรื่องของตำรวจมาเลย์ครับจับกุมพระมหาพร้อมพระอีกรูปหนึ่งข้อหาค้ามนุษย์สามเณรนะครับเพราะว่าล่อลวงเด็กชาย24รายบวชภาคฤดูร้อนครับจากนั้นก็พาข้ามแดนไปมาเลเซียครับไปเรียรายเงินที่นั่นถูกตำรวจจับกุมได้นะครับที่มูลนิธิปวีนาปทุมธานีครับมีผู้ปกครองเด็กชายอายุ5ขวบเด็กชายอายุ11ขวบแล้วก็12ขวบ3ครอบครัวครับเดินทางมาจากประจวบคีรีขันธ์และราชบุรีเข้าร้องทุกข์วอนช่วยประสานทางการประเทศมาเลเซียนำตัวลูกชายกลับประเทศไทยครับหลังมีพระสงฆ์มาขอพาไปบวชบรรพชาสามเณรฤดูร้อนที่ประเทศมาเลเซีย2เมษายน69ก่อนที่พระสงฆ์ทั้ง2รูปจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รัฐเคด้าของมาเลเซียจับในข้อหาค้ามนุษย์หลอกเด็กไปที่มาเลเซียบวชเนรเรียรายเงินหลังสืบทราบพฤติกรรมพระสงฆ์มานานร่วม4ปีโดยจะพาเด็กไทยอายุระหว่าง5ถึง15ปีครับข้ามประเทศไปโดยที่เด็กบางรายไม่มีเอกสารเดินทางและไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง20กว่าคนและ17คนมีหนังสือเดินทางและเอกสารครบถ้วนได้รับการส่งกลับมายังประเทศไทยแล้วขณะที่เด็กอีก7คนไม่มีเอกสารเดินทางซึ่งมีอายุน้อยสุดเพียง5ขวบยังถูกกักตัวอยู่ที่รัฐเคด้าของมาเลเซียซึ่งนางปวีณาประสานนะครับด่วนไปยังเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยแล้วก็มอบหมายให้ที่ปรึกษาของมูลนิธิฝ่ายต่างประเทศติดต่อตรงไปยังสถานทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยช่วยเหลือโดยด่วนซึ่งขณะนี้มีเด็กไทย7คนอยู่ในสถานกักตัวที่มาเลเซียนะครับมีภาพประกอบและพาดหัวข่าวในข่าวสดครับภาพประกอบเป็นภาพพระมหาภัยเป็นภาพกลุ่มผู้ปกครองเด็กอายุ15ถึง12ปีครับเข้าร้องนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาว่าลูกหลานถูกพระมหาสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในประจวบหลอกให้บวชสามเณรภาคฤดูร้อนแล้วพาไปเดินเรียรายเงินที่มาเลเซียจนถูกตำรวจมาเลเซีย

0: ไม่พูดไม่หมดนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามค่ะว่าข่าวของนายโทนเนี่ยถูกดำเนินคดีจริงหรือไม่ทางบิ๊กเต่าบอกว่าทราบว่ามีการร้องทุกข์กล่าวโทษแต่พนักงานสอบสวนจะแจ้งหรือว่าไม่แจ้งก็อยู่ที่กระบวนการสอบสวนค่ะถ้าพนักงานสอบสวนมั่นใจพยานหลักฐานก็ต้องว่าไปตามกระบวนการแต่ก็ยังขาดอยู่ประมาณ 1-2 ประเด็นถ้ายังต้องสอบผู้ชำนาญการที่รู้เรื่องนี้มาประกอบกันด้วยค่ะซึ่งวันก่อนค่ะนายโทนก็มาแสดงตัวแสดงเจตนาว่าไม่หนีถ้าในแง่ของกฎหมายก็หมายความว่าไม่อยากถูกออกหมายจับก็อยากให้เข้ามาเพื่อสู่กระบวนการรวมไปถึงกลุ่มเซียนพระก็กลัวจะเสียชื่อเสียงหากถูกออกหมายจับนะคะไม่มีใครอยากเสียเครดิตจะถูกดำเนินคดีมันเสียช่องทางในการทำมาหากินค่ะมีภาพนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะเป็นภาพบิ๊กเต่ายืนยันหลักฐานแน่นหนาคดีมาดามเก่งกับโทนบางแคตำรวจก็ทำหน้าที่เป็นเพียงคนกลางในการรับร้องขอความเป็นธรรมจากผู้เสียหายแล้วก็ยังไม่คิดจะฟ้องกลับนะคะเต่ายืนยันหลักฐานมัดเซียนพระแน่นโทนโผล่มอบข้อมูลฟันบิ๊กตำรวจและมาดามบิ๊กเต่ายันตำรวจมีหลักฐานวิทยาศาสตร์เอาผิดกลุ่มเซียนพระเชื่อมีคนโกหกขออย่าร้อนใจเหลี่ยมเยอะยังไม่คิดฟ้องกลับหรือไม่แค่โจรกระจอกส่วนคดียังเหลือสอบอีก 1-2 ประเด็นพร้อมสอบผู้ชำนาญการมีความรู้เพิ่มก่อนเตรียมเรียกคนกลางเชื่อมมาดามเก่งและโทนเข้าให้ข้อมูลหากพบหลักฐานร่วมการหลอกหรือช่อโกงจะเชื่อดไม่มีละเว้นด้านโทนควงทนายบุกสน.พหลโยธินยืนยันตัวบุคคลที่แจ้งความก่อนหน้านี้นำภาพถ่ายและหลักฐานมอบให้ตำรวจทั้งพี่เต่ามาดามเก่งและคนอื่นๆรวม5คนค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นนะครับที่ยังอยู่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมเสื้อลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของการจับบุหรี่ไฟฟ้าบิ๊กล็อตมูลค่ากว่า100ล้านบาทเลยนะครับมีภาพอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเป็นภาพของพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผบตร.นายแพทย์ชยนันท์สิทธิบุตรผอ.กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเข้าตรวจสอบบุหรี่ไฟฟ้าเกือบ 500,000 ชิ้นมูลค่ากว่า100ล้านบาทครับหลังตำรวจไซเบอร์บุกทลายโกดังในซอยสุขาภิบาล2ซอย3เขตประเวศพร้อมกันนั้นจับ9คนงานไทยและลาวเฝ้าโกดังแพ็คของสารภาพได้ค่าจ้างเฝ้าวันละ500บาทพาดหัวข่าวกรอบรองของไทยรัฐครับจับโกดังใหญ่ยึดบุหรี่ไฟฟ้า100ล้านเอามาจากใต้ทำดีไซน์ใหม่หวังตบตาตำรวจรองผบตร.นำทีมตำรวจไซเบอร์บุกทลายแหล่งพักบุหรี่ไฟฟ้าชันกลุ่มยึดของกลางอื้อกว่า 500,000 ชิ้นมูลค่ากว่า100ล้านบาทจับ9คนงานไทยลาวเฝ้าโกดังพบดีไซน์ใหม่ทรงซักซิปโป้อำพรางตบตาตำรวจบางร่นสูบจุใจถึง 20,000 คำวันละบาทถึงเด็กทำลายสมองครับ
0: มีเรื่องของสมุยและพังงานอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยนะคะยึดสมุยและพังงานดันวาระแห่งชาติพาณิชย์เช็คบินนอมินีต่างชาติเกินหมื่นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าดันเป็นวาระแห่งชาติล้างบางนอมินีต่างชาติพบต่างชาติทำธุรกิจบนเกาะพังงานและเกาะสมุยกว่า 10,000 รายคิดเป็น 67.97% พบนอมินี2กลุ่มธุรกิจคือสำนักการบัญชีมีหุ้นรวม 66-89 บริษัทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ถือครองวิลล่าหรู8หลัง152ล้านเร่งส่ง DSI และปปง.ขยายผลเชิงลึกเตรียมปูพรมตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีเชียงใหม่ประจวบคีรีขันธ์ภูเก็ตกระบี่พังงายันจะเร่งปราบปรามนอมินีให้สิ้นซากค่ะ
1: เหยื่ออาจารย์คุณสายชื่อดังนะครับเมื่อวานนี้เข้าขอคุ้มครองพยานแล้วนะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดวันนี้นะครับเหยื่ออมบังกรยื่นยุติธรรมขอคุ้มครองพยานถูกคุกคามอาจารย์ปิดสำนักไม่มีกำหนดหนุ่มนักธุรกิจเหยื่อพิธีอมบังกรแก้กรรมอาจารย์ดังที่ลำพูนผวาถูกคุกคามเข้ายื่นหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมขอคุ้มครองพยานหวั่นไม่ปลอดภัยหลังเปิดโปงเรื่องเฉาระบุอาจารย์คนดังมีลูกศิษย์หลายวงการนับแสนคนทั้งทหารตำรวจข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กรมคุ้มครองสิทธิ์เตรียมประสานเจ้าหน้าที่เข้าคุ้มครองความปลอดภัยพร้อมเยียวยาเอกภพแฉมีเหยื่ออีกอื้อพบนักศึกษาเชียงใหม่ก็ตกเป็นเหยื่อเตรียมเข้าแจ้งความอาจารย์ดังประกาศปิดสำนักงดนิมิตพิศวงไม่มีกำหนดทนายส่วนตัวอ้าง

0: อาจารย์สุขภาพไม่ดีครับ
1: ส่วนเรื่องไวรัสฮันตาที่ไปพบนะคะว่ามีการระบาดอยู่ในเรือยอทของต่างประเทศค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์นะคะ WHO ยันฮันตาไม่แรงเท่าโควิดสาธารณสุขสั่งเร่งศึกษาอนามัยโลกยันไวรัสฮันตาไม่ใช่จุดเริ่มต้นการระบาดใหญ่เหมือนโควิดสิงคโปร์ผวากัก2ชายสูงวัยกลับจากการท่องเที่ยวเรือสำราญแล้วโดยไทยค่ะให้กรมควบคุมโรคศึกษาเคาะเป็นโรคติดต่ออันตรายค่ะ
0: ไทยรัฐมีเรื่องของการทลายบ่อนครับแต่ว่าเป็นผลงานของฝ่ายปกครองนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองราชบุรีนำกำลังบุกจับบ่อนพนันกำถั่วลักลอบเล่นพนันกว่า100คนกลางสวนมะพร้าวในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์อำเภอโพธารามจับกลุ่มนักพนันได้38รายพร้อมยึดอุปกรณ์การเล่นพนันหลายรายการครับพาดหัวข่าวไทยรัฐนะครับปค.หรือว่าปกครองทลายบ่อนรวบ83นักพนันเปิดในสวนมะพร้าวสอบผ้าเสือโพธารามชุดปฏิบัติการพิเศษปกครองจังหวัดราชบุรีร่วมกับตำรวจสภ.โพธารามบุกจู่โจมทลายบ่อนกำถั่วลักลอบเล่นกลางสวนมะพร้าวตอนกลางคืนผีพนันกว่า100คนแตกกระเจิงวิ่งหนีกระโดดข้ามท้องร่องกันอุทลุดตามรวบนักพนันได้83คนพร้อมของกลางอุปกรณ์การเล่นพนันสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดยังไม่มีใครรับเป็นเจ้าของบ่อนพบเช่าสวนใช้เปิดบ่อนมานานแล้วเพราะเปลี่ยวอยู่ห่างชุมชนมีทางเข้าออกทางเดียวมีคนดูต้นทางทำให้จับกลุ่มยากครับ
1: มีภาพความเสียหายจากพายุฤดูร้อนนะคะอย่างในมติชนค่ะที่อำเภอเมืองสุโขทัยพร้อมผู้บริหารท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายจากพายุในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยนะคะที่ตำบลวังทองแดงมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบ4หมู่บ้าน21หลังคาเรือนค่ะที่ตำบลวังทองแดงนะคะส่วนอีกภาพนึงอยู่ใน Daily News ค่ะเป็นภาพเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเหตุโครงสร้างต่อเติมหลังคาพังถล่มในบริษัทFujitex Auto Interior จำกัดนะคะอยู่ในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง2รายค่ะ
0: ก็ยังเตือนกันอยู่นะครับเรื่องของพายุฝนฟ้าถล่มในช่วงนี้นะครับข่าวสดครับพาดหัวอย่างนี้ครับเตือน29จังหวัดพายุถล่มน้ำท่วมเหนืออีสานใต้สั่งระดมรับมือปภ.เตือน29จังหวัดเหนืออีสานและใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันที่8ถึง10พฤษภาคมยอมความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประกอบกับลมใต้ตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมตอนไทยตอนบนเหนือแล้วก็อีสานเดือดร้อนหนักพายุฤดูร้อนพัดถล่มที่บ้านโฮ่งลำพูนบ้านพังอื้อแม่พริกลำปางพังเสียหาย87หลังต้นไม้หักโค่นทับถนนปิดเส้นทางสัญจรด้านบัวใหญ่นครราชสีมายายหอบหลานเล็ก3คนวิ่งหนีพายุฝนออกมาจากบ้านพายุซัดหลังคาปลิวที่ชำนิบุรีรัมย์พายุถล่มครั้งที่3ในรอบ2สัปดาห์ต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับอาคารเรียนอนุบาลโรงจอดรถถล่มซ้ำ2ด้านเกษตรกรนากุ้งยังตลาดกาฬสินธุ์โอดวิกฤตอากาศวิปริตทั้งร้อนกับฝนทำกุ้งนกตายเกลื่อนบ่อครับ
1: ส่วนสถานการณ์ตะวันออกกลางค่ะเดลิวพาดหัวค่ะถล่มเรือสหรัฐยับคาฮอมุส IRGC จัดหนักอิหร่านเน้นใช้เรดาร์บึ้มคลังแสงรันเวย์เสียหายยับเยินฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางถูกถล่มเสียหายหนัก228จุดอิหร่านเน้นโจมตีระบบเรดาร์คลังแสงอาวุธรันเวย์และที่พักทหาร IRGC ห้าวยิงขีปนาวุธโดรนโจมตีเรือพิฆาตของกองทัพสหรัฐ3ลำในช่องแคบฮอมุสขณะที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายชายฝั่งในอิหร่านตอบโต้ทันทีทรัมป์ระบุอิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์และต้องส่งมอบยูเรเนียมให้กับสหรัฐทั้งหมดอิหร่านออกแบบฟอร์มกว่า40ข้อให้เรือต้องแจ้งก่อนผ่านฮอร์มุซค่ะ
0: เช่นเดียวกับไทยรัฐครับยิงถล่มเดือดฮอร์มุซอิหร่านเปิดฉากโจมตีเรือพิฆาตสหรัฐ3ลำทรัมป์โวสกัดได้ทั้งหมดครับ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีภาพการลงพื้นที่นะคะของว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมในฝั่งของพรรคประชาชนที่ก็เริ่มต้นการหาเสียงแล้วค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวในเช้าวันนี้ครับขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมครับวันนี้น้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรองโฆษกกระทรวงต่างประเทศแถลงสรุปนายกศรีหศักดิ์ประชุมอาเซียนครั้งที่48ผลักดันจับมือปราบสแกมเมอร์นางมารตีนลิตาอันดาโมรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงสรุปภายหลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และการประชุมที่เกี่ยวข้องณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ทั้งนี้ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนเน้นย้ำ3ประเด็นคือ 1. ความจำเป็นที่อาเซียนจะต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแสดงบทบาทเชิงรุกในฐานะองค์การระดับภูมิภาครักษาและส่งเสริมระเบียบระหว่างประเทศตามกติกาสากล2. บทบาทและความสำคัญของความเป็นแกนกลางของอาเซียนรวมถึงความสำคัญของการกำหนดและแสดงจุดยืนในประเด็นที่มีผลกระทบต่อภูมิภาคและ 3. ส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเช่นการตอบสนองต่อสถานการณ์และความท้าทายรูปแบบใหม่ทั้งสถานการณ์ในตะวันออกกลางปัญหาออนไลน์สแกมความมั่นคงทางอาหารพลังงานรวมถึงติดตามสถานการณ์ในเมียนมาภายหลังการเลือกตั้งส่วนการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ซึ่งมีทั้งการประชุมเต็มคณะและการประชุมแบบไม่เป็นทางการสำหรับภารกิจนายกรัฐมนตรีในวันนี้มีกำหนดหารือทวิภาคีกับนายเฟรดินานด์มาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์หนุ่มบุกยิงอดีตผู้ใหญ่บ้านพี่ชายสสดังพรรคภูมิใจไทยแต่ปืนด้านก่อนขับรถไปมอบตัวกับตำรวจสภ.ท่าศาลาช่วงเย็นวันนี้เกิดเหตุการณ์ยิงกันในพื้นที่หมู่3ตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชมีรถเก๋งสีดำขับมาจอดบริเวณหน้าร้านค้ามีชายลงมาจากรถจากนั้นชักปืนออกมายิงใส่นายภูรชัยพิมเสนอายุ65ปีอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลท่าขึ้นซึ่งนั่งอยู่ในร้านดังกล่าวและกระสุนปืนด้านยิงไม่ออกหลังจากนั้นชายคนดังกล่าวรีบวิ่งขึ้นไปที่รถที่จอดไว้และขับรถไปมอบตัวกับตำรวจที่สภ.ท่าศาลาในเวลาต่อมาทราบชื่อผู้ก่อเหตุนายสาครชูสุวรรณอายุ41ปีเบื้องต้นนายภูรชัยอยู่ในอาการตกใจเล่าว่านั่งอยู่ในร้านมีชายคนหนึ่งวิ่งมาหาและใช้ปืนจะยิงตนแต่กระสุนด้านทำให้ชายคนดังกล่าววิ่งขึ้นรถขับออกไปส่วนสาเหตุที่มาก่อเหตุนั้นยังไม่ทราบว่ามาจากเรื่องอะไรเป็นหน้าที่ของตำรวจในการสอบปากคำสำหรับนายภูรชัยพิมเสนหรือผู้ใหญ่คูมีศักดิ์เป็นพี่ชายของนางอวยพรศรีชวริตส.ส.เขต8พรรคภูมิใจไทยภรรยาของนายอภินันท์ชวริตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าศาลา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเมียร์ลีกมี

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ไว้ใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

หากว่าไม่พูดเดี๋ยวเขาจะพิจารณาค่ะว่าเธอมาเพื่อ สวัสดีกันอีกครั้งทาง Facebook นะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างทักทายกันก่อนเซฟเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีนักจัดรายการหรือไงมีค่ะแต่เวลาที่นึกถึงเพลงอะไรในยุคนั้นแล้วเนี่ยสมองมันจะแล่นแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้ฟังแบบเพลินๆนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างทาง Facebook กดแชร์เป็นสาธารณะไทยหรือยังคะวันนี้ก็เข้ามาทักทายกันให้หายคิดถึงหน่อยไม่ได้เจอกัน2สาวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกๆตื่นเช้ากันแล้วเนาะมีน้องหญิงเข้ามาแล้วขอบคุณค่ะลูกได้ไปตอบแทนแม่ด้วยน้องมังกรนะครับแล้วก็ยังมีใครอีกพี่จุ๋มบอกมาช้าหน่อยสามีไปจ่ายตลาดเพลินไปหน่อยนะคะน้ำหวานสดชื่นต้องทักก่อนถึงจะแชร์ว่างั้นพี่หวานใจคนใกล้ขอบคุณมากค่ะหลังจากแชร์ไปแล้วก็แชร์ให้เรียบร้อยนะคะพี่จุ๋มบอกวันนี้ลิ้นจี่มังคุดเต็มตลาดเมืองไทยของเรานี่ดีจริงๆนะผลไม้มีทุกหน้าหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าฝนมีผลไม้ได้ทานกันแบบต่อเนื่องตลอดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสุวรรณภูมิเป็นเมืองเป็นภูมิประเทศที่เป็นทองจริงๆเลยมีทรัพย์ในดินสินในน้ำมีความอุดมสมบูรณ์น้ำใจไมตรีของคนไทยก็เยอะแยะมากมายนะคะก็เราโชคดีเนาะที่เกิดเป็นคนไทยคุณผู้ฟังว่าไหมแต่ก็ใครที่จะมาหวังขุดหรือจะมาหวังเอาประโยชน์จากพื้นแผ่นดินก็แล้วแต่เขาเอาให้สบายใจวันนี้สวัสดีพี่สมประสงค์บอก Good morning from Paris นะคะวันนี้11องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิเริ่มอุ่นขึ้นใช่ไหมคะพี่เรายังคงร้อนอยู่แต่ว่ามีฝนโปรยปลายมาทำให้ความร้อนนั้นลดลงไปบ้างนะคะที่ไหนฝนตกที่ไหนมีอากาศยังไงรายงานกันหน่อยเร็วมาทักทายกันด้วยนะคะคุณกฤชมนขอเพลงผิดวันไม่เป็นไรค่ะก็เข้ามาฟังก็ให้รู้ว่านะช่วงวันเสาร์เนี่ยวันเสาร์7โมงครึ่งถึง10โมงเช้าเนี่ยต้องย้ำกันเลยว่าจะเป็นบทเพลงในยุคกลางหรือยุคเก่าที่คิดถึงกันดีเจตุยค่ะใกล้ถึงวันเพลงลูกทุ่งไทยแล้วครับวันจันทร์นี้ค่ะบอกกำหนดการนิดนึงก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องก่อนที่จะทักทายกันต่อเนาะเพราะว่าปีนี้จะจัดที่วัดรางหมันนะคะกำหนดการก็คือตั้งแต่เช้ากันเลยทีเดียว9โมงเช้าเนี่ยก็จะมีการคล้องเขาเรียกว่าคล้องพวงมาลัยให้กับหุ่นซึ่งตอนนี้ไปอยู่ที่วัดรางหมันแล้วนะคะมีทั้งหมด5หุ่นที่ย้ายมาจากวัดไร่ขิงแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นการกราบเป็นการบูชาครูก็หมายถึงว่าศิลปินอาวุโสจะให้พวกเราศิลปินลูกๆรุ่นน้องรุ่นลูกได้กราบนะคะเพื่อทั้งขอพร

แล้วก็ส่งพลังให้ท่านได้แข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนยืนอยู่กับพวกเราไปนานๆหลายๆท่านรุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่จากเราไปก็ได้แต่คิดถึงบทเพลงนี้ค่ะเปิดไปหลายๆท่านยังมีชีวิตอยู่หลายท่านนั้นจากเราไปแล้วแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะชมคอนเสิร์ตที่เต็มรูปแบบปีนี้ถ้าตั้งใจนะคะร่วมมือกับสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยนะคะทั้งคุณนกบริพันธ์โอบารวมถึงสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยพี่ทศพลนะคะที่เราร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็อีกหลายๆสมาคมที่จะรวมตัวกันตรงนี้จัดงานตรงนี้เพื่อทำบุญที่ส่วนกุศลให้กับศิลปินที่จากพวกเราไปแล้วนะคะสำหรับศิลปินที่ยังมีชีวิตอยู่พวกเราก็จะมีการกราบตรงนี้ด้วยนะคะถือว่าได้มารวมตัวกันแล้วก็ได้ทำตรงนี้เป็นการแสดงความเคารพสำหรับครูบาอาจารย์นะคะนักร้องรุ่นพี่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือครูบาอาจารย์ของเรานั่นเองสำหรับไม่ว่าจะเป็นครูเพลงศิลปินที่จากเราไปก็เราก็จะมีแต่รูปค่ะตอนนี้เหลือแต่รูปเพราะฉะนั้นตัวเป็นๆใครที่อยากจะชมอยากจะเจอนะคะศิลปินทั้งหมดที่จะไปร่วมทำบุญแล้วก็ไปร่วมร้องเพลงเป็นเวทีแบบลูกทุ่งเลยค่ะเป็นเครื่องดนตรีที่ครบเรียกว่าเต็มวงแล้วก็มีหางเครื่องที่จัดมาเต็มนะคะคือถ้าอยากให้พวกเราได้เห็นความเป็นลูกทุ่งแบบสวยงามอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยากจะจัดตรงนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็เรียนเชิญท่านที่ว่างหรือว่าอยากจะไปร่วมทำบุญตรงนี้นะคะก็เริ่มกันไปตั้งแต่9โมงเช้าถวายเพลงเสร็จแล้วเราก็จะมีการแสดงดนตรีซึ่งที่นักร้องเดี๋ยวจะให้ว่ากันว่ามีใครไปบ้างแต่ตอนนี้อยากจะบอกกับทุกท่านที่ฟังรายการอยู่ว่าเราจะเป็นเพลงยุคกลางและยุคเก่านะคะเป็นเข้าใจค่ะบางคนเข้ามาก็คือทำหน้าที่ส่งเพลงขอมาแต่ว่าฟังเปล่าไม่รู้ก็เลยอยากจะบอกกับทุกท่านว่าบางทีถ้าหากว่าจะขอนะขอเพลงที่เราจะฟังนะแต่ต้องเป็นเพลงที่จังหวะที่เราจัดว่าจัดในรูปแบบไหนเพลงในยุคไหนก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานั่งพิมพ์ถ้าก็เสียเวลาอ่านด้วย มันขั้นสายตาทาวเวลาที่จะต้องเจอการอ่านถึงใครหลายๆคนอย่างเอสเบอร์รี่เข้ามาเนี่ยตรงนี้นะคะว่าตีแป้งอีกแล้วอ๋อตีแป้งทำขนมปังพี่อุดบางบ่อสวัสดีค่ะแล้วก็เนี่ยคือครอบครัวของเราที่เข้ามาน้องน้อยบอกว่าฟังอยู่ที่รถตู้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะจ๊ะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปสวดมนต์กันเมจิค่ะอยู่นครนายกใช่ไหมแล้วก็มีใครอีกอ๋อน้องแชร์เป็นสาธารณะนี่จะมีรูปคนแล้วก็จะมีลูกศรชี้ออกไปถ้าหากว่าแชร์เป็นสาธารณะได้ก็คือใครที่ไม่ได้เป็นเพื่อนเราก็สามารถจะเข้ามาชมได้นี่คือการเพิ่มสมาชิกของเราให้มากขึ้นนะคะวันนี้ทาส่งเพลงไปตั้งแต่ในบ้านของเรายืนยันว่าทามาแน่นอนนะคะตามด้วยเอกลักษณ์ไทยพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วก็คำสั่งเตรียมพร้อมพี่เป้าสายันสัญญาหนุ่มนปคสุริยาฟ้าปทุมค่ะพี่สุริยานี่บอกแล้วค่ะบอกว่าให้มาเดี๋ยวทาดูชื่อก่อนว่าพี่เขารับปากมาหรือยังจดหมายจากแนวหน้าค่ะพี่เอายอดรักสลักใจคนนี้มาไม่ได้ค่ะฐานเขียนมาสองพี่ยงสอนใจไม่วิเชียนมานะคะบอกว่ามาเหอะพี่เรามารวมตัวกันเพราะว่าเราเหลือกันน้อยและรีบมาเจอกันก่อนนะอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะให้มารวมตัวกันในวันเพลงลูกทุ่งไทยวันที่11นี้ค่ะ11พฤษภาคมของทุกปีอสรรักค่ะพี่ศักดิ์สยามเพชรชมพูนี่อยู่ไกลนะคะอยู่มหาสารคามแล้วก็มานักรบนิรนามเสียงร้องของบุษบาทิฐานนี่มาร่วมงานไม่ได้แล้วนะคะถึงเธอพี่เป็นดังใจพี่ป้าสัญญาก็มาไม่ได้คิดถึงค่ะพี่สอนเพชรก็มาไม่ได้แล้วค่ะคิดถึงจังเลยพี่นพพรเมืองสมานก็มาไม่ได้แต้วจ๋าพี่สาวริกาเก่งทองก็มาไม่ได้ค่ะร้องไห้กับเดือนพี่คำพีแสงทองกำลังรอการตอบรับอยู่นะคะสาวสวนแตงครูสุรพลสมบัติเจริญมาไม่ได้ค่ะไก่นาตาฟางค่ะพี่ณจิรพันธ์วีรพงษ์มาได้ค่ะนี่รับปากแล้วทุยร่ามพี่ยงสนชัยมิวิเชียนนี่แหละค่ะที่ว่าจะคอนเฟิร์มว่ามาไหมนะคะรักจังที่บางประกงพี่สดใสรุ่งโพทองมาค่ะพี่ชายที่น่ารักเสมอผู้ไข่ไก่หลงค่ะพี่ชายธงทรงพลมา

ยังไม่ได้รายงานตัวมาเร็วเพราะว่าหาไม่ได้มา2เสาร์เนี่ยใครยังอยู่ต้องเข้ามารายงานตัวน้องบิ๋มว่าไงขอแล้วไม่อยู่ฟังคนจัดเสียใจนะคะ คุณสิริพันธ์สวัสดีค่ะแล้วก็มีคุณกุลระดาอยู่สมุทรปราการนะคะน้องน้อยก็ถึงไหนแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีคุณน้องอ้อยค่ะแล้วแม่อ้อยเป็นยังไงบ้างนะคะแม่อ้อยจากรังสิตทักทายมาแล้วนะคะเอาใครที่ยังไม่ได้มารายงานตัวมาด่วนทาง Facebook นะคะขอบคุณมากๆก็มีรายงานอากาศมาด้วยจากน้องออยบอกว่ารังสิตครึ้มมากเลยค่ะอากาศเย็นๆนะแสดงว่าฝนตกลงไปแล้วทำให้เริ่มมีความเย็นขึ้นมาพูดถึงเรื่องราวของความคิดถึงที่เราบอกว่าคนเราคิดถึงแบบชนิดไหนอะเมื่อจากกันเพื่อจะเจอหรือจากไปเลยไม่มาเลยอะไรประมาณนี้แต่สำหรับความคิดถึงและความห่วงใยจากการที่เขาไม่ได้เขาเรียกว่าจากบ้านไปประมาณนั้นแต่สุดท้ายก็คืออะไรกลับมาแหละเพราะอะไรเพราะชีวิตที่มันไม่ประสบความสำเร็จเหมือนเพลงนี้ค่ะสาวนี้ที่กลับมาพร้อมอะไรไปฟังกันนะคะเพลงนี้จำกันได้ไหมพี่พึ่งเข้ามาอยู่ในอโซนาในปีแรกแล้วก็มีเพลงนี้ขึ้นมาที่ทำให้พี่พึ่งได้มีชื่อพุ่มพวงดวงจันทร์อยู่กับบริษัทอโซนาแบบค่อยๆเขาเรียกว่าจากนั้นก็โหกระฉูดเลยตามมาด้วยอือหล่อจังอะไรเยอะแยะมากมายสาวนาสังแฟนแต่สำหรับเพลงนี้ค่ะดาวเรืองดาวโรยท้ายฟังเป็นต้องเป็นของอโซนานะคะต้นฉบับได้เลยค่ะฟังเพลงนี้กันค่ะสำหรับคนที่ไม่สมหวังในการที่ไปสู้ชีวิตค่ะแล้วไปเจออะไรบ้างไปฟังเพลงนี้กันค่ะ

0: พันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮ้หอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ษ
1: โดยสิรินทรานิยากร
2: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเหอะจะเปิด

ดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี

0: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอยากขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยสิรินทรานิยากร
3: เดี๋ยวรายชื่อที่ทาได้มานะคะมีแม่วงจันทร์ไพโรธค่ะที่ไปนะคะที่มาจะมาช่วยร่วมร้องเพลงบนเวทีนะคะพี่ละอองดาวโสธรบุญพี่สกาวเดินมาไม่ได้ค่ะป่วยพี่พนมพี่น้อยค่ะพนมไพรลูกเพชรนะคะที่ร้องเพลงเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังมีเพลงอะไรพี่กังวันไพรลูกเพชรค่ะอาแมนนิรมิตค่ะพี่โคศินนพคุณอาชัยเมืองสิงห์อาชัยชนะบุญโชติครูนครถนอมทราบค่ะซึ่งจะมาให้เราได้กราบขอพรนะคะแล้วก็มามีคุณดุสิตดุริยศักดิ์ค่ะพี่ดุสิตดุริยศักดิ์นะคะพี่ภูสิทธิ์ผู้สว่างพี่สีมาทองคำพี่พรสวรรค์ลูกพรมค่ะที่ร้องเพลงชัยแล้วสิวันนี้นะคะจะมาร้องฟังด้วยพี่จิรพันธ์วีรพงศ์ค่ะพี่ณมาด้วยพี่สุริยาชินพันธ์นะคะจำได้ไม่เอ่ยเป็นพระเอกรูปหล่อพี่ก็เป็นคนร้องเพลงรักเก่าที่บ้านเกิดเป็นต้นฉบับเลยนะคะแล้วก็เคยทำวงดนตรีลูกทุ่งเป็นลูกทุ่งดาราประมาณนั้นแล้วก็มีพี่สายรุ่งโพทองค่ะพี่ยงสอนชัยเมฆวิเชียนครูดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นนักแต่งเพลงก็จะมาเป็นเรียกว่าให้พวกเราได้กราบบูชาครูด้วยนะคะแล้วก็ครูไพฑูรย์ขันทองค่ะที่แต่งเพลงดังมากมายนะคะแล้วก็ที่แต่งประมาณพวกเมียค่ะเมียพี่ต้องมาเลยประมาณนี้แล้วก็ยังรุ่นกลางของเราก็จะมีพี่ทศพลหิมพานต์ค่ะนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยค่ะรุ่งสุริยาดำรงวงทองเด่นชัยสายสุพรรณพี่บัวสุพรรณสันติชัยค่ะเกษมคมสันสัญญาลายไทยพรชัยวรรณศรีพี่ศรีภัยไทยแท้องค์สลักจิตดวงจันทร์พี่พจมานพิมจันทร์ค่ะพี่หนุ่มรังสีเสรีไทยชัยศิรินทร์ธนิยากรจันทราธีรวรรณฐานที่ประวัติศรีค่ะเพ็ญนภานุมุกดามาศส่วนรุ่นใหม่ก็จะมีใบเฟิร์นสุธิยาค่ะสายป่านปานชีวาแล้วก็ผักบุ้งหิมพานต์นะคะนี่คือเบื้องต้นถ้าหากว่าใครที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นหรืออยากจะไปชมคอนเสิร์ตที่เป็นลูกทุ่งแท้ๆนะคะเครื่องเสียงเต็มพี่ออส 4S บอกยกเครื่อง

0: เสียงมาให้แสดงตรงนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวรายละเอียดยังไงเดี๋ยวว่ากันต่อถ้าอยากให้ไปเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะลูกทุ่งที่เราจะบอกว่าขอเป็นลูกทุ่งคู่แผ่นดินจะไม่หายไปไหนก็จากกำลังใจของคุณผู้ฟังแต่ตอนนี้เราต้องไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมง ต้นชั่วโมงซะก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับท่าต่ออีกชั่วโมงนึงเต็มๆค่ะ
1: ขณะนี้เวลา9:22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือบิ๊กต่ายสั่งผู้การเมืองชนลุยสอบทุกมิติวันกระทบความมั่นคงหลังพบชาวจีนพร้อมอาวุธครบมือความคืบหน้ากรณีการจับกุมตัวนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีชาวจีนขับรถเก๋งประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำก่อนที่ตำรวจจะเจออาวุธปืนพร้อมแมกกาซีนอยู่ภายในรถเหตุเกิดในพื้นที่สภ.นาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีก่อนจะถูกนำตัวไปค้นบ้านพักภายในซอยห้วยใหญ่จนพบอาวุธปืนสงครามวัตถุระเบิดชนิดรุนแรงทำลายล้างสูงวัตถุระเบิดแบบสังหารบุคคลและแบบขว้างรวม10ลูกและวัตถุประกอบวัตถุระเบิดและน้ำมันจำนวนมากโดยพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเดินทางมายังบริเวณบ้านจุดเกิดเหตุที่มีการพบอาวุธสงครามพร้อมกับวัตถุระเบิดโดยมีการตรวจสอบในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดสำหรับคดีนี้พลตำรวจเอกอิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้สอบสวนสืบสวนทั้งเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทุกมิติส่วนเรื่องของคดีรวมถึงอาวุธปืนและวัตถุระเบิดคล้ายระเบิดที่พบยังไม่ขอเปิดเผยเนื่องจากเกรงว่าจะเสียรูปคดีในส่วนกรณีการกักเก็บวัตถุคล้ายระเบิดจำนวนมากเพื่อนำไปก่อเหตุร้ายซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการตรวจพบจุดเชื่อมโยงอย่างไรก็ตามการสืบสวนสอบสวนจะทำอย่างละเอียดอีกครั้งรวมถึงหาข้อมูลแหล่งที่มาของวัตถุดังกล่าวส่วนกรณีพบว่าผู้ต้องหาชาวจีนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าในส่วนนี้จะต้องเชิญนักจิตเวชเข้ามาตรวจสอบเพื่อสรุปว่าป่วยจริงหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานและหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปเตือนอากาศแปรปรวนถึง10พฤษภาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่8บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอาจพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มอีกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่จะพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มเติมจากการระบาดในเรือสำราญ MV Hondius ที่ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อรวมแล้ว8รายและมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกประเมินว่าความเสี่ยงต่อสาธารณชนในวงกว้างอยู่ในระดับต่ำและย้ำว่าสถานการณ์นี้ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของโรคระบาดใหญ่เหมือนโควิด-19เพราะแม้ผลการทดสอบระบุว่าเป็นสายพันธุ์แอนดิสที่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ผ่านการสัมผัสใกล้ชิดและต่อเนื่องแต่สายพันธุ์นี้ไม่ติดต่อง่ายและมักจำกัดอยู่ในพื้นที่ปิดหรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกันเท่านั้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
8: เสียวอะไรล่ะครับ
7: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
8: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
7: โหดีจังเลยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจาก

0: รมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: กันลัคกี้เฟลม

0: พิเศษ
1: โดยสิรินทรานิยากรสนับสนุนโดย Apro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

เป็นฝากฝั่งของสาวๆกันบ้างนะคะช่างร้ายเหลือค่ะแม่พ่อแม่วงจันทร์ไพโรจน์นะคะศิลปินแห่งชาติซึ่งให้เกียรติมาในงานวันที่11นี้ด้วยนะคะได้ฟังแม่ร้องเพลงสดๆแบบดนตรีเต็มวงเนี่ยคือความเป็นลูกทุ่งของเราสมัยก่อนที่เดินสายเนี่ยก็จะมีนักดนตรีทั้งหมดเลยถ้าทาจำไม่ผิดลงทานนี่จะมี8 9คนจำไม่ได้กันนะประมาณ9คนก็จะเป็นริทึม4ก็คือกลองเบสกีตาร์คีย์บอร์ดแล้วก็จะมีเครื่องเป่าก็จะมีแซกเทนเนอร์ทอมโบนทอมเป็ดและอะไรอันหนึ่งนี่แหละ นะคะก็เวลาที่แสดงแล้วเนี่ยเครื่องเสียงดีๆมีเครื่องดนตรีที่พร้อมแบบนี้แล้วเล่นกันนะมันแน่นมากแล้วก็คือมันจะกระหึ่มฮึกเหิมก็เลยถ้าก็เลยอยากให้รูปแบบนี้ได้กลับมากับความว่าลูกทุ่งซึ่งอยากจะใช้คำว่าลูกทุ่งคู่แผ่นดินมีคนบอกว่าตอนนี้ลูกทุ่งเราจะเป็นตำนานแล้วท่านเลยบอกเฮ้ยไม่ได้สิถ้าหากว่าเป็นตำนานนี่แสดงว่าไม่มีต่อไปแล้วนะก็อยากจะให้ใช้คำบอกว่าลูกทุ่งจะต้องมีทุกวันจากนี้ไปก็ยังต้องมีลูกทุ่งอยู่ทางเฮียจำลักษณ์ RMS นะคะก็บอกว่าถ้างั้นใช้คำว่าลูกทุ่งคู่แผ่นดินโอ้ได้คำนี้มาเนี่ยทำให้ทามีเขาเรียกว่าใจมันชื้นขึ้นเลยว่ายังไงลูกทุ่งของเราก็ยังคงอยู่แล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตรงนี้นะคะก็คงจะยังชื่นชอบบทเพลงลูกทุ่งที่เป็นลูกทุ่งสี่ท่อนลูกทุ่งแท้ๆที่มีเนื้อหาสาระแสดงให้เห็นถึงความเป็นบ้านชนบทธรรมชาติหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะมีบันทึกไว้ในบทเพลงหลายๆบทเพลงเหมือนกันนะคะก็ถือได้ว่าเพลงลูกทุ่งนั้นสามารถที่จะสืบสารเรื่องราวต่างๆที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นลูกทุ่งนะคะก็อยากจะให้พวกเราได้ช่วยกันสนับสนุนด้วยวันเพลงลูกทุ่งไทยค่ะที่จะได้เอาวันนี้เป็นวันที่จะสืบสานต่อยอดบทเพลงลูกทุ่งของเราให้คงอยู่อันนี้คงจะต้องมีการทำต่อไปเพียงแต่ว่าก็ต้องใช้ว่านับหนึ่งการนับหนึ่งคือมันก็เหนื่อยแหละแต่ว่ามันก็ต้องทำเพลงหนึ่งที่ทายจะต้องร้องทายจะได้ร้องในวันที่11นี่คือลูกทุ่งไม่มีวันตายยังไงก็ตามก็ไม่ได้ไปก็ชมไลฟ์สดได้นะคะแต่ว่าจะไลฟ์ในส่วนของที่ทามีคลื่นมีต่อTikTok อยู่นะคะแล้วก็มีทางของสมาคมก็คงจะได้มีการได้ให้เห็นภาพกันด้วยแล้วก็ได้ฟังเสียงกันด้วยค่ะพยายามจะขยายเรื่องราวตรงนี้ออกไปให้มากที่สุดก็ต้องอะไรล่ะอยากจะให้ได้ช่วยกันนะคะช่วยกันสืบสารแล้วก็ให้รักเพลงลูกทุ่งของทาไม่ใช่ของทาดิ

เป็นของเรานะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาทักทายกันในวันนี้วันเสาร์ที่ได้ฟังเพลงลูกทุ่งแบบลูกทุ่งแท้ๆต้นฉบับกันแล้วก็ได้ช่วยแนะนำเพลงกันด้วยค่ะสำหรับเพลงที่ตามมาก็คือหยุดก่อนผู้ชายเจ้าชู้ค่ะพี่เรียมดาราน้อยตอนนี้บอกป่วยโทรศัพท์คุยกันมาได้ไหมบอกถามว่ายังร้องเพลงได้ไหมพี่เรียมบอกยังร้องได้แต่ตอนนี้ป่วยเป็นโรคหัวใจนะคะแล้วก็หัวใจกำเริบอยู่ก็ต้องไปพ่นยาต้องไปอะไรใดๆเยอะมากเลยก็ขอส่งกำลังใจให้พี่เรียมด้วยนะคะขอให้แข็งแรงแล้วอยู่กับพวกเราเป็นนานๆยังเสียงพร้อมเหมือนเดิมค่ะพี่เรียมนะคะแล้วก็ในมือมารค่ะสิรินทร์ธนิยากรค่ะคนนี้ก็อยู่ค่ะคนนี้ยังอยู่เธอบอกว่าเธอจะแก่ตายไปกับคุณผู้ฟังเราจะอยู่กันแบบยาวๆ อะไรนะแล้วสำหรับในมือมารนี่ก็เป็นงานเพลงของครูพยงมุกดานะคะท่านนำมาร้องใหม่ก็เป็นเพลงที่นั่นถือว่าคนจะรู้จักกันน้อยถ้าหากว่าไม่ได้ซื้อเทปในยุคแรกๆนะคะเพลงนี้จะอยู่ในชุดน่าจะเป็นชุดน่าจะเป็นชุดรู้เขาหลอกหรือเปล่าทำไม่แน่ใจหรือจะเป็นคิดฮอดอีสาน2ชุดนี้แหละนะคะแล้วก็มาเพลงสาวเหนือเบื่อรักค่ะแม่ของศรีวรนุชถ้าแม่อยู่แม่ก็คงมาแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะให้เพื่อนเอี้ยงนะคะเป็นผู้ถ่ายทอดบทเพลงด่วนพิศวาสแทนก็ไปติดตามกันในวันที่11นี้นะคะขอเรียนเชิญสำหรับพี่น้องชาวลูกทุ่งนะคะหากว่าไม่ได้เชิญไปถึงตัวไม่ได้คือเนื่องจากบางทีการสื่อสารด้วยระยะเวลาสั้นมากในการที่จัดงานนี้คือ5วันจริงๆที่เราได้ประชุมกันแล้วก็ตกผลึกว่าใครจะมาช่วยอะไรในส่วนไหนได้บ้างนะคะในส่วนของพี่ออส 4S นะคะขอบคุณมากๆบอกว่าอยากให้คนได้ฟังเพลงลูกทุ่งแบบเพราะชัดเจนพี่ออสบอกว่าพี่ออสยกเครื่องเสียงมาให้เลยสำหรับงานนี้นะคะส่วนเวทีก็เป็นวัดรังหมานหลวงพ่อเจ้าวาดค่ะท่านเมตตาท่านดูแลตรงนี้โอบะก็จะเป็นคนดำเนินการทั้งหมดเลยแล้วก็ส่วนหางเครื่องค่ะคุณนกบริพันธ์ค่ะก็บอกว่ามา1ทีมตัวเธอเองก็บอกว่าทางคณะขอเป็น1ทีมซึ่งจะมาจากหัวหินนะคะเป็นทีมที่ได้เต้นตอนนั้นที่แสดงในงานพระราชทานเพลิงของแม่ผ่องศรีวรนุชก็น้องก็น่ารักลูกน่ารักค่ะบอกว่าเออมาช่วยกันเนี่ยความเป็นครอบครัวของลูกทุ่งของเราที่มันจะเหนียวแน่นแล้วก็อบอุ่นแต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มมีการขยายแล้วก็จางกันไปการติดต่อสื่อสารมันก็ไม่ได้ตรงเหมือนเมื่อก่อนนะคะเราจะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนทำงานก็จะอยู่กันหน้าห้องอัดคนนี้ถึงคนนั้นคือมันเป็นสังคมที่ใช้คำว่าบอกว่าแคบไหมก็นิดนึงนะคะแล้วก็เราก็จะอยู่กันแบบรู้กันหมดรู้ถึงกันหมดนะคะแต่ปัจจุบันก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ก็อยากจะรวมพวกเราเอาไว้นะคะน้องน้อยถามพี่ออดเอาลำวงมาด้วยไหมก็นี่ไงเดี๋ยวแกก็ต้องขึ้นร้องด้วยแหละจะให้ปิดท้ายด้วยลำวงย้อนยุคกันเลยทีเดียวนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนที่มาร่วมกันตรงนี้โอบะก็ดูแลเรื่องของนักดนตรีนะคะที่จะมาแสดงจะมาเล่นแบบสดๆนะคะทุกอย่างมีการเตรียมพร้อมนะคะคุณผู้ฟังการเขียนสคริปต์การแกะโน้ตเพื่อที่จะให้เล่นออกมาแล้วให้แน่นๆให้ฟังกันแบบมีความสุขนะคะก็เรียนเชิญใครที่สามารถจะไปร่วมบุญกันได้นะคะก็วันที่11นี้ค่ะวันจันทร์นี้เริ่มกันตั้งแต่9โมงเช้าเลยพิธีการก็ระลึกถึงผู้ที่จากไปแล้วนะคะครูบาอาจารย์ศิลปินจากนั้นก็จะมีการกราบผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะเหมือนกับขอพรและส่งพลังให้กับท่านให้ท่านอยู่กับพวกเรานานๆจากนั้นก็จะเลี้ยงพระเพลเลี้ยงพระเสร็จก็จะเป็นการแสดงดนตรีกันเลยเราจะเล่นกันตอนกลางวันนะคะก็ว่าน่าจะเริ่มเหมือนแต่11โมงเช้าค่ะ11โมงกว่าๆแล้วก็ไปจนถึง 3-4 โมงเย็นประมาณนี้นะคะก็ทราบกำหนดการประมาณคร่าวๆนี้ก่อนนะคะสำหรับศิลปินทาแจ้งไปแล้วนะคะว่ามีใครบ้างอยากให้ไปเป็นกำลังใจให้พวกเราเยอะๆค่ะ เขาบอกคือดูฟรีอยู่แล้วอย่าเพราะคนถามว่าเสียตังค์ไม่เสียตังค์ค่ะไปเถอะอยากให้มากันเยอะๆวัดรางหมันนะคะอยู่ที่กำแพงแสนปักหมุดไปเลยอยู่ที่นั่นค่ะหลวงปู่แพ้วซึ่งท่านละสังขารแล้วท่านมรณภาพแล้วค่ะแล้วก็มีสังขารท่านอยู่ที่นั่นนะคะก็ไปกราบท่านได้ค่ะอยู่ที่หลวงแก้วค่ะคุณพี่สาครมาช้าค่ะสาวสวนแตงเปิดไปแล้วนะคะบอกแล้วอย่าพลาดเราต้องเข้ามาตั้งแต่7โมงครึ่งจะได้ฟังเพลงพระทานอ่ะเวลานึกถึงอะไรเราก็จะไหลไปเรื่อยๆในช่วงแรกก็จะเปิดยาวกันนิดนึงเพราะนั้นขอพูดเล็กน้อยถึงปานกลางก่อนก็แล้วกันวันนี้ไรเดอร์รังสิตมาแล้วครับสวัสดีครับเมื่อกี้ใครอีกเห็นเจี๊ยบเรียกไปไหนแวบมาแล้วไปแล้วแล้วก็ใครที่แนะนำเพลงมาใจเย็นๆนะคะทากำลังดูอยู่คุณสวัสดิ์ว่าไงคะบอกใช่ครับลูกทุ่งคู่แผ่นดินและลูก

ก็เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพด้วยนะคะซึ่งพระองค์ทรงห่วงใยบทเพลงลูกทุ่งมากๆแล้วก็ท่านก็ทรงนิพนธ์บทเพลงลูกทุ่งหลายเพลงด้วยนะคะนี่คือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่ท่านมองเห็นถึงความเป็นไทยของเราจากบทเพลงที่อยากจะให้ช่วยกันรักอนุรักษ์ไว้ตรงนี้ด้วยค่ะพี่ออดโหน้องน้อยบอกที่ไปงานนี้อยากจะไปเต้นว่างั้นกลางวันเลยนะคุณศิลาบอกอยากฟังเพลง3หัวใจของคุณชาญเย็นแขอ้าวเดี๋ยวก่อนจะไปถึงตรงนั้นไปฟังหรือยังไงเอา3หัวใจก่อนก็ได้ไหนๆมาแล้วคือไม่เคยเปิดนะคะ3หัวใจสาบแล้วไม่ขอรักใครไฟปองคิดครองเป็นคู่ทุกวันนี้อยู่กล้ำกลืนน้ำตาตกไหนอ่ะนายขอมาแล้วเพราะฉะนั้นจัดให้เลย3หัวใจต้นฉบับคือคุณชาญเย็นแขค่ะ

เรื่องราวของอุปสรรคในความรักคือเรื่องของความจนนั่นเองนะคะก็มันเป็นเหตุที่ทำให้การตัดสินใจของคนนั้นไม่ได้พิจารณาตรงนี้แล้วก็มองถึงเรื่องของคนที่เขามีกว่ามีมากกว่าธรรมดาของผู้ใหญ่นะคะที่เป็นห่วงลูกตัวเองก็อยากให้ลูกอยู่สบายก็คือมีกินมีใช้ว่างั้นแต่ไม่ได้นึกถึงหัวจิตหัวใจว่าลูกจะรู้สึกยังไงถ้าหากว่าไปอยู่กับคนที่ไม่

0: ขาบอกเอ้ยอยู่กันไปเดี๋ยวก็รักกันเองแหละ
1: เออขนาดไม่อยู่กันแบบไม่รักนะก็มีลูกเยอะแยะมากไปมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องรักเหรอไอ้การที่จะมีลูกมันก็ต้องเกี่ยวหน่อยไหมนะคะแต่ก็พี่สนมบอกใกล้หมดเวลาแล้วอย่าลืมนะคะถ้าบอกไปแล้วนะศิลปินเยอะมากนะพี่สนมวันที่11เนี่ยแม่วงจันทร์ไพโรจน์อาชัยเมืองสิงห์อาชัยชนะศิลปินรุ่นใหม่ก็ลุงสุริยาพี่สุพรรณพี่ทศพลสิรินทาลังสีสอนชัยสดใสโอ้โหนี่จิรพันธ์พี่จิรพันธ์นะคะพี่ๆมากันเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นบอกด้วยว่าให้ไปเป็นกำลังใจกันเยอะๆแล้วก็อ่ะสำหรับอันนี้คือพูดถึงงานวันที่11นี้นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งอยากให้ไปร่วมทำบุญแล้วทำบุญให้กับศิลปินที่จากเราไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นการแสดงความเคารพครูบาอาจารย์กราบครูบาอาจารย์นะคะในช่วงก่อนที่จะถวายเพลงพระนะคะสำหรับบทเพลงต่อกันมานะคะทาเริ่มกันตั้งแต่เรื่องของสามหัวใจนะคะเพลงนี้คุณชาญเย็นแขที่แนะนำมาจัดไปแล้วก็คนจนเป็นไงเป็นไงล่ะรับไม่ได้ไงมันเออพอถึงแต่เฮ้ยคนเราอะความจนกลัวคนขยันไงเราดูที่คนขยันไหมมีอาจารย์วันชัยบอกว่าผู้หญิงที่จะเลือกผู้ชายนะถ้าหากว่าไม่รักแม่อย่าไปเลือกไอ้คนที่ไม่รักแม่เนี่ยคือให้ตัดไปเลยเพราะอะไรขนาดแม่ยังไม่รักอ่ะเออเรื่องความรับผิดชอบตัวเราอ่ะเขาจะมีขนาดไหนนี่คือเรื่องที่อยากจะบอกต่อกันมาบอกต่อแต่บางคนบอกว่าไม่ได้คิดอะไรมีก็มีไปก่อนเถอะมันหายากกับตอนนี้นะคะแล้วก็มาถึงใช่แล้วสิค่ะพี่พรสวรรค์ลูกพรหมค่ะซึ่งจะไปร้องในงานนี้ด้วยนะคะไม่เคยเห็นตัวจริงใช่ไหมคะเคยได้ยินเพลงใช่ไหมคะต้องถามคุณผู้ฟังใช่แล้วสินี่ประมาณนี้เดี๋ยวไปฟังแบบสดๆกันแล้วก็มีจักรยานคนจนค่ะพี่แอลยอดรักสลักใจไม่ได้มานะคะพี่แอลนี่มาไม่ได้นะคะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ที่จะมาร่วมงานวันที่11พฤษภาคมวันเพลงลูกทุ่งไทยนะคะก็ใครที่สะดวกที่จะไปร่วมทำบุญกันก็พิธีกันก็ไปตั้งแต่9โมงเช้านะคะ9โมงเช้าซึ่งศิลปินรุ่นครูบาอาจารย์ก็จะมีแม่วงจันทร์ไพโรจน์ค่ะพี่ละอองดาวโสธรบุญพี่พนมไพรลูกเพชรพี่กังวานไพรลูกเพชรอาแมนเนรมิตรค่ะพี่โคสิทธิ์นพคุณนะคะถ้าจะเปิดเพลงทั้งหมดนี้ก็ไม่ทันเพราะว่าอย่างอาแมนเนรมิตรเนี่ยก็จะเป็นราชาเพลงลำวงนะคะสมัยก่อนนะคะแล้วก็มีอาชัยเมืองสิงห์ค่ะอาชัยชนะบุญโชตครูนครถนอมทรัพย์ค่ะคุณพี่ดุสิตดุริยศักดิ์ค่ะพี่ผู้สิทธิ์ผู้สว่างพี่สมาทองคำพี่พรสวัสดิ์ลูกพรหมพี่จิรพันธ์วีรพงศ์พี่จิรยาชินพันธ์พี่สดใสรุ่งโพทองพี่ยงสอนชัยเมฆวิเชียนครูดอยอินทนนท์ค่ะแล้วก็อาจารย์ไพฑูรย์ขันทองนะคะแล้วก็มาศิลปินรุ่นกลางยุคกลางก็จะมีพี่ทศพลหิมพานต์รุ่งสุริยาดำรงวงทองเด่นชัยสายสุพรรณสุพี่สุพรรณสันติชัยค่ะเกษมคมสันสายยาลายไทยพรชัยวรรณศรีศรีไพรไทยแท้ค่ะพี่ขออนุญาตเป็นรุ่นพี่นะคะแล้วก็น้องสลักจิตค่ะน้องโอ่งไปนะคะน้องหนิงน้องหนิงแล้วก็มีพี่พจมานพิมจันทร์พี่หนุ่มรังสีเสรีชัยค่ะทราจันทาธีรวรรณทานทิพย์ค่ะเป็นนภานุมุกดามาศมีน้องใบเฟิร์นไปด้วยสายป่านปานชีวาผักบุ้งหิมพานต์นี่คือเด็กรุ่นลูกที่จะสืบสานบทเพลงลูกทุ่งต่อไปนะคะใครที่จะไปก็เรียนเชิญนะคะที่อยู่ที่วัดรางหมันกำแพงแสนนี่เองพิธีเราก็เริ่มกันตั้งแต่9โมงเช้าไปเรื่อยๆเลยแล้วแสดงดนตรีก็จะเป็นช่วงกลางวันช่วงถวายเพลงพระเสร็จนะคะเราก็จะเริ่มแสดงกันเลยลูกทุ่งเต็มรูปแบบดนตรี9ชิ้น8 9ชิ้นตรงนี้เลยแน่นมากและเครื่องเสียงจากพี่ออด 4S นะคะที่จะได้ฟังเพลงลูกทุ่งแบบเพราะๆกันด้วยเครื่องเสียงที่มีคุณภาพนักดนตรีที่เตรียมโน้ตไว้ทั้งหมดเล่นแบบแน่นมากนักร้องเตรียมความพร้อมแล้วที่จะร้องเพลงให้ทุกคนได้มีความสุขและระลึกถึงเรื่องราวของความเป็นลูกทุ่งที่เป็นลูกทุ่งไทยแท้ตรงนี้นะคะก็ใครที่ว่างก็เรียนเชิญนะคะทาอยากจะบอกว่าการจะรวมตัวศิลปินนี่คือบางส่วนเท่านั้นเองนะคะหลายๆคนที่ติดภารกิจนะคะอย่างพี่เรียมโทรไปก็บอกมาไม่ไหวนะคะแม่ชียุพินแพรทองอยากจะให้มาร่วมงานแม่บอกว่าตอนนี้แม่กลับวัดแล้วลูก ก็เลยไม่ได้มานะคะแต่ก็ส่งกำลังใจส่งใจมาให้เราสำหรับรุ่นครูบาอาจารย์เราก็จะได้มีโอกาสกราบท่านด้วยนะคะรุ่นใหม่รุ่น

ยุคกลางที่หลายๆคนคิดถึงก็จะได้มาร้องเพลงให้ฟังกันแบบสดๆไปฟังนักร้องรุ่นนั้นกันค่ะว่าคุณภาพเขาสุดยอดกันขนาดไหนนะคะบอกได้เลยว่าคุณภาพขับแก้วจริงๆนะคะส่วนหลายท่านที่จะใส่เสื้อผ้าแบบไหนสบายๆ

กลางวันด้วยนะคะสำหรับเรื่องราวเพลงนี้ค่ะที่ขอมาให้ฟังอีกสักหนึ่งเพลงก็เป็นลูกทุ่งไทยแท้ของเรานี่แหละรูปไม่หล่อพ่อไม่รวยค่ะเสียงร้องของพี่ดำแดนสุพรรณค่ะคนนี้ก็มาไม่ได้ค่ะไปพี่ก็ไปนานเหลือสำหรับพี่ดำค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยสิรินทรานิยากร
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ดูโฮมเปิดฤดูกาลช็อปเตรียมเชียร์ดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามที่ให้คุณกำไรครบทุกแมตช์จัดโปรตัวเต็งแอร์ใหม่ติดไวใน3ชั่วโมงเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกใหม่ลดสูงสุด 5,000 บาทและ

0: ที009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยสิรินทรานิยากร
6: ตื่นเต้นค่ะจะถึงวันที่11พฤษภาคมนี้วันลูกทุ่งไทยวันเพลงลูกทุ่งไทยค่ะเพลงวันเพลงลูกทุ่งไทยนะคะที่เราจะได้เจอรุ่นพี่รุ่นครูบาอาจารย์รุ่นพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็รุ่นน้องๆที่จะได้รวมและที่สำคัญคือได้เจอแฟนๆที่ชื่นชอบบทเพลงลูกทุ่งอย่าลืมเจอกันที่วัดรังหมันนะคะเริ่มกันตั้งแต่9โมงเช้าถวายเพลงพระเสร็จก็ชมดนตรีกันเลยแบบเต็มรูปแบบหางเครื่องเต็มเวทีดนตรีพร้อมมากเครื่องเสียงสุดๆนะคะเอาล่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้กันนะคะบทเพลงนี้ไม่รู้จะร้องบนเวทีหรือเปล่าแต่ที่นี่ร้องให้ฟังตรงนี้ก่อนก็แล้วกันจะขอก็รีบขอค่ะร้องมา40กว่าปีแล้วคุณฟังร้องไปเรื่อยๆมีความสุขมากค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่ค่ะพี่ๆแท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะใครค้าขายอะไรตรงไหนเงินทองไหลมาณชาลิตี้แห่งๆรวยๆทุกคนค่ะเดี๋ยวเพื่อนอ้อยดูแลค่ะดูแลคุณฟังต่อนี่มาแล้วนะคะทาหลับไปแล้วค่ะเดี๋ยววันอังคารเราจับกลับมาเจอกัน10โมงเช้าสวัสดีค่ะ

0: คุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
1: เขามีแต่อินเตอร์เปล่าน
0: ั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 188

0: กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมง

0: จากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ขยายความร่วมมือเกษตรอัจฉริยะผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือทวิภาคีกับนายเฟอร์ดินานด์โรมูอันเดสมาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณฟิลิปปินส์ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมแสดงความยินดีต่อฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนยืนยันไทยพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณต่อประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่ได้โทรศัพท์และมีการแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมเชิญประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายหารือประเด็นความร่วมมือที่สำคัญร่วมกันได้แก่ความมั่นคงทางอาหารไทยพร้อมเพิ่มการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรไปยังฟิลิปปินส์พร้อมเสนอให้จัดทำข้อตกลงด้านการค้าข้าวเพื่อช่วยสร้างความมั่นคงด้านอุปทานข้าวให้แก่ฟิลิปปินส์ในระยะยาวทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะด้านเกษตรอัจฉริยะเกษตรยั่งยืนและอุตสาหกรรมฮาลาลพบตร.สั่งกำชับรองสำราญเร่งล้างบางขยายผลคลังแสงมรณะจีนเทาลั่นห้ามใช้ไทยเป็นฐานก่อภัยเด็ดขาดผู้สื่อข่าวรายงานจากชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค2ขยายผลจากเหตุการณ์2คนจีนขับรถพลิกคว่ำตรวจพบปืนพกสั้นนำไปค้นย่านบางละมุงเจออาวุธสงครามเสื้อกรอกติดระเบิดพร้อมระเบิดพีชีพในพื้นที่นาจอมเทียนก่อนนำกำลังตรวจค้นบ้านพักหรูแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่และภายในบ้านดัดแปลงเป็นคลังแสงอาวุธสงครามจำนวนมากโดยมีชาวต่างชาติเป็นผู้ครอบครองพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้รับรายงานกรณีดังกล่าวให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.ซึ่งรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงลงพื้นที่กำกับดูแลคดีนี้สั่งการทีมสืบสวนภาค2เร่งรัดสืบสวนขยายผลโดยเร็วโดยให้สืบสวนขยายผลเรื่องตัวผู้ต้องหาประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศอาชีพและผู้เกี่ยวข้องกับที่มาของอาวุธว่าได้มาอย่างไรจากใครวิธีใดวัตถุประสงค์ในการครอบครองมีไว้เพื่ออะไรและจะนำไปทำอะไรเส้นทางการติดต่อในโทรศัพท์กับใครอย่างไรอะไรบ้างบัญชีและเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรโดยให้เร่งดำเนินการตามกรอบกฎหมายกำหนดอย่างเด็ดขาดพร้อมรายงานให้ทราบความคืบหน้าผลจนกว่าจะดำเนินคดีทั้งขบวนการนอกจากนี้ยังสั่งการพลตำรวจเอกสำราญรับข้อมูลจากสตม.คัดแยกบุคคลต่างด้าวที่เดินทางเข้าออกและอยู่ในประเทศไทยอย่างมีนัยยะสำคัญผิดปกติเช่นเข้าออกบ่อยครั้งลักษณะการอยู่ในประเทศไทยแต่ละครั้งอยู่นานหรือไม่เพื่อส่งข้อมูลให้กับตำรวจพื้นที่ตรวจสอบคัดแยกโดยปฏิบัติการด้านคันข่าวและเอ็กซเรย์ทั้งตัวคนต่างด้าวและที่พักอาศัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อีกร้านค้าจังหวัดลำพูนแห่เพิ่มสต็อกสินค้ารับไทยช่วยไทยพลัสผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าปลีกในจังหวัดลำพูนทั้งอำเภอบ้านโฮ่งอำเภอลี้และอำเภอเวียงหนองล่องซึ่งมีการเตรียมพร้อมรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้โดยพบว่าหลายร้านค้าปลีกมีการสั่งสินค้าเพิ่มสต็อกในโครงการดังกล่าวรวมทั้งมีการพูดคุยในกลุ่มชาวจังหวัดลำพูนทั้งชาวสวนผลไม้ชาวบ้านพนักงานโรงงานพ่อบ้านแม่บ้านและในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าไปในทิศทางเดียวกันว่ากำลังรอการมาถึงของโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งต่างยินดีที่จะได้จับจ่ายในราคาและสินค้าราคาถูกของโครงการมาช่วยแบ่งเบาค่าสินค้าต่างคนต่างทำการค้าก็คาดหมายในลักษณะเดียวกันว่าการค้าจะคึกคักขึ้นขายสินค้าได้มากกว่าที่เป็นอยู่เมื่อโครงการนี้มาถึงเจ้าของร้านค้าปลีกซึ่งตั้งอยู่ในหมู่3ตำบลบ้านโฮ่งอำเภอบ้านโฮ่งเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่กำลังจะมาร้านค้าเตรียมสินค้าที่ลูกค้าชอบซื้อชอบใช้ไว้แล้วเช่นน้ำปลาน้ำมันพืชผงซักฟอกและสินค้าอีกหลายรายการได้เตรียมไว้ถึง50หรือได้เพิ่มสต็อกไว้มากกว่าเดิม
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: ทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยอ้อยกระท้อน
1: สนับสนุนโดย
2: อาหารสุนัขเอโปรไอคิวของแท้ถุงเขียวสุดคุ้มของจริงถุงส้มเม็ด3 มิกซ์อร่อยคุ้มค่าตัวจริง

จบไปแล้วเพลงเปิดตัวนะคะสาวร่ำวงนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนสมัยตอนเล่นที่ลานโลกดนตรีเนี่ยโอ้โหจะต้องเต้นเป็นขาขวิดทีเดียวชิวแหละนะคะหรือว่าเวลาเราไปเล่นปิดวิกตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าตามเป็นส่วนใหญ่กระท้อนจะไปเล่นตามงานวัดนะคะแล้วก็งานประจำจังหวัดแล้วก็ปิดวิกเป็นงานแบบว่าที่แบบล้อมรั้วน่ะแล้วคนก็จะดูแบบเยอะมากแล้วเมื่อก่อนเนี่ยกระท้อนเนี่ยค่าดูประมาณ60 บาท 40 บาท 60 บาทจะต้องลงไปเลขคู่นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันทอนตังง่ายมันใช้แบงค์20แล้วเวลารับค่าตัวทีเราก็จะรับกันเป็นปี๊บค่ะเพราะว่า เขาจะยกเป็นปี๊บขนมปังเห็นไหมที่มันเป็นใ

ไตตรงกลางอ่ะแล้วมันจะเป็นปี๊บเขาเวลาเขาจัดปิดวิกเนี่ยเขาก็จะเอาเงินใส่ปี๊บใส่ปี๊บลงไปแล้วพอเอาเงินใส่ปี๊บเสร็จถึงเวลาเราเล่นคอนเสิร์ตเสร็จก็จะแกะปี๊บมานับเงินค่าตัวกันในสมัยนั้นนะเป็นอย่างนั้นนะคะนี่แหละเป็นบรรยากาศแบบว่าพูดถึงทีไรก็อดอมยิ้มไม่ได้นะคะแล้วก็อดนึกถึงภาพความสนุกสนานในวัยรุ่นของพี่อ้อยไม่ได้ตอนนี้มันกลับมาอีกรอบนึงแล้วนะคะวันที่16เดือนนี้16พฤษภาเนี่ยอีกไม่กี่วันนะคะก็จะมีการจัดคอนเสิร์ตโลกดนตรีรีเทิร์นนะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งจัดที่ฟินิชที่เป็นพันทิพย์เก่านะคะมีศิลปินที่ไปร่วมงานเนี่ยโอ้โหจะบอกว่า70กว่าเบอร์นะคะที่เคยขึ้นลานโลกดนตรีเยอะมากนะเพื่อนๆนะคะจะร้องได้คนละเพลงเท่านั้นแหละเพราะว่าศิลปินเยอะมากคนไหนสนใจสามารถไปหาข่าวสารแล้วก็ไปเจอกันได้นะคะก็จะมีอุ๊ยอาอิสอาจีสุนทรสุจริตฉันมีจิ๊บลอดอมีนูโวมีไมโครมีบิลลี่โอแกนมีอ้อยกระท้อนมีสิรินทานิยากรมีพี่ปุ๊อัญชลีจงคดีกิจอุ๊ยเยอะมากค่ะคนไหนเคยขึ้นลานดนตรีส่วนใหญ่จะไปกันทั้งนั้นนะคะเป็นการรวมศิลปินในยุค80-90มารวมกันนะตรงนั้นใครที่อยากไปย้อนระลึกถึงความบรรยากาศเก่าๆแล้วก็นึกถึงตอนลานโลกดนตรีที่แบบบรรยากาศสนุกๆแบบนั้นนะสามารถไปได้นะคะสามารถไปได้พี่อ้อยจำไม่ได้ว่ามันรายละเอียดมันอะไรยังไงนะคะแต่ตอนเนี้ยพี่อ้อยจะไปซ้อมซาวกับไปซ้อมดนตรีกับศิรินทราในวันที่12นะคะแล้วก็วันที่16อ่ะเล่นจริงนะคะก็อยากให้หลายๆคนไปดูกันเพราะว่าการที่ศิลปินเหล่านี้จะมารวมตัวกันเยอะขนาดนี้อ่ะมันไม่ง่ายนะคะมันไม่ง่ายแล้วก็รายได้ส่วนนึงเนี่ยเราก็เอาไปให้กับโรงพยาบาลเทคโนโลยีเจ้าคุณพระจอมเกล้าลาดกระบังนะคะเป็นโรงพยาบาลแถวนั้นอ่ะเขาเพิ่งสร้างโรงพยาบาลเสร็จอาจจะยังขาดเครื่องไม้เครื่องมืออะไรอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เอารายได้ส่วนนี้ไปบริจาคช่วยเหลือนะคะคนไหนสนใจก็สามารถไปเจอกันได้นะคะวันนี้ในเรื่องของเดี๋ยวพี่อ้อยมาพูดในพาร์ทที่2ดีกว่าเดี๋ยวไปฟัง3เพลงนี้จบแล้วเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันที่022481366เหมือนเดิมทุกอย่างเลยอยากคุยอะไรอยากเล่าอะไรหรือมีอะไรต่างๆที่ติดค้างอยู่ในใจอะไรเงี้ยอยากจะพูดอยากจะคุยสามารถได้ค่ะตามรหัสลับที่เราบอกกันไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้ก่อนค่ะ

0: ที่ติดค้างคุณผู้ฟังไว้นานแล้วนะคะ Make in Thailand ก็คือพูดถึงเรื่องราวของของกินของใช้ของอะไรที่เราเป็นโอท็อปที่เราผลิตได้ในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลินี่ก็มีชื่อเสียงของไทยเหมือนกันนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวของไทยนี่ก็สวยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะคะมันมีวัฒนธรรมประเพณีซ่อนอยู่แล้วก็มีภาพความสวยงามนะคะที่เราได้ไปพบไปเจอเนี่ยก็สวยงามจริงๆนะคะพี่อ้อยก็ไปเดินทางไปร้องเพลงในหลายๆประเทศนะคะวัฒนธรรมมันก็แตกต่างกันแต่ว่ารักประเทศไทยที่สุดแล้วก็กลับมาทีไรเราก็มองว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมันสวยที่สุดพี่อ้อยไปมาลดีฟมานะคะก็เขาบอกว่าท้องทะเลของมาลดีฟเนี่ยใสสะอาดและสวยที่สุดแต่พี่อ้อยไปฝั่งอันดามันริเป้เนี่ยพี่อ้อยก็ว่าของเราสวยมากนะสวยมากไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะน้ำทะเลก็ใสนะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแบบนี้เราไม่ควรหยิบอะไรออกมาจากธรรมชาติหรือเราไม่ควรทำลายธรรมชาติโดยการทิ้งขยะหรือสิ่งของต่างๆที่เรากินเราใช้เราข้ามไปตรงจุดนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ถุงใส่อะไรตามสถานที่ที่เขาให้ทิ้งดีกว่านะคะเพราะถ้ามันไหลลงไปในทะเลแล้วมันเกิดมันไม่ใช่แค่คุณถ้ากุดคุณทำคนเดียวอ่ะมันอาจจะพวกเราอาจจะตามเก็บได้แต่ถ้าเกิดทำหลายๆคนอ่ะมันจะทำให้เยอะมากขึ้นแล้วสัตว์ทะเลมันก็ส่งผลกระทบหมดค่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นไม่ทำดีกว่านะคะเราเก็บกลับมาข้ามมาอีกฝั่งนึงหรือมีถังขยงถังขยะทิ้งลงในถังขยะให้เรียบร้อยพี่อ้อยว่ามันจะน่าอยู่มากกว่านี้มากขึ้นนะคะแล้วทะเลเราก็ยังสวยอยู่ภูเขาเราก็ยังงดงามอยู่นะคะหินแต่ละก้อนมันก็ยังอยู่ที่เดิมแบบนั้นให้มันสวยอยู่แบบนั้นในแบบของมันนะคะทักทายเพื่อนๆที่มาทาง Facebook Live ของ LTM FM 95ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นบางปลาพ่อค้าหรือคุณลำดวนนะคะหรือว่าคุณอะไรเนี่ยมีคนขอเพลงลูกทุ่งมาแล้วก็มีน้องท่านหนึ่งบอกว่าพี่อ้อยจัดเพลงเพื่อชีวิตนะช่วงนี้ตอบให้แทนหมดเลยอ่ะขอบคุณมากเลยนะคุณอะไรนะเนี่ยเดี๋ยวข้อความหายไปบอกพี่อ้อยจัดเพลงเพื่อชีวิตอยู่นะตอนนี้ขอเพลงอื่นมาเนี่ยเนี่ยคุณอะไรนะสุอะไรเนี่ยสุพัฒใช่ไหมสุพัฒอะไรปะสุภวิทย์คุณสุภวิทย์บอกว่าช่วงนี้พี่อ้อยเปิดเพลงเพื่อชีวิตนะครับผมขอบคุณคุณสุภวิทย์มากเลยนะคะอุตส่าห์มาตอบแทนจริงๆพี่อ้อยจัดเพลงเพื่อชีวิตในวันเสาร์10โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงตรงเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าขอเพลงลูกทุ่งมาไม่ได้เปิดให้นะคะเพราะว่าเป็นแต่ละช่วงของคอนเซปต์ของแต่ละช่วงนักจัดรายการดีเจแต่ละท่านเนี่ยก็แตกต่างกันไปนะคะก็ฝากเอาไว้ลองดูให้ถูกช่วงนะคะสวัสดีคุณจรูนด้วยสวัสดีหลายๆท่านที่ทักทายกันเข้ามาด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้พี่อ้อยไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันเนื่องจากว่าโทรศัพท์เข้ามาเป็น10 20สายหรือว่าเราไม่ได้คุยกันนานหรือเปล่าคุยนะก็คุยอยู่นี่นะทำไมวันนี้ถึงแบบเยอะมากขนาดนี้เอาสายแรกมาก่อนเลยเดี๋ยวเขาจะรอนานสวัสดีค่ะคุณประจวบ
1: ฮัลโหลครับ
0: คุณปูนใช่ไหม
1: ชื่อปุ่นแท้นิกเนมปุ่นแต่คนประจวบอำเภอปราณบุรี
0: คุณปุ่นคุณปุ่นเขาเขียนคุณปูนปุ่นมันต้องไม่เอกด้วยนะ
1: ปุ่นเกิดสงครามญี่ปุ่นนะ
0: เจแปนนะ
1: เจแปนผมเกิดสองปีต่อ2488อ่ะ
0: 2488อุ้ยคุณปุ่นอายุเท่าไหร่คะตอนเนี้ย
1: 81แล้วครับ
0: อุ้ยเสียงยังแบบว่าแข็งแรงอ่ะ
1: ก็เคยคุยกับมาดามหลายเดือนที่แล้วก็คุย
0: หรอแข็งแรงค่ะเสียงยังแข็งแรงอยู่เลยแล้วตอนนี
1: ้อ้าวหนูตอนนี้เป็นข้าราชการเกษียณไง
0: อ
1: ้
0: าวหนูขอเรียกพี่ปุ่นแล้วตอนนี้พี่ปุ่นทำอะไรอยู่ประจวบอ่ะจ๊ะ
1: ก็อยู่บ้านตัวเองครับปลูกต้นไม้เลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนกเลี้ยงอะไรเพลินดี
0: แล้วเลี้ยงตัวเองด้วยไหมอ่ะ
1: คนเราเลี้ยงดิ
0: เลี้ยงแมวเลี้ยงหมา
1: เลยจะเลี้ยงไงเลยก็เรียกอัตตาหิอัตโนนาโถให้ตนเองเป็นที่พึ่งแห่งตน
0: อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
1: แล้วกรุงเทพฝนตกไหมครับเนี่ย
0: ตกค่ะตกค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ตกนะคะแต่เมื่อวานในช่วงเย็นๆมีตกคือตกสลับไปสลับมาก็ยังไม่รุนแรง
1: จังหวัดบุรีตกตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยตั้งแต่ตีหนึ่ง
0: อ๋อเหรอคะ
1: อากาศเย็นสบายไม่
0: ช
1: ุ่
0: มฉ
1: ่
0: ำไม่ร้อนนะคะขอเพลงนางงามตู้กระจกของคุณเทียรี่เมฆวัฒนา
1: ครับ
0: ทำไมอยากฟัง
1: เทียรี่เมฆวัฒ

0: นะครับ
1: ทำไมอยากฟังเพลงนี้คะ
0: ก็ชอบอะสิมันเคยมันฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังนะเพลงนี
1: ้แต่ว่าเราไม่เคยเข้าไปในสถานที่แบบนั้นใช่ไหมเคยไหมตอนเป็นวัยรุ่นเคยไหม
0: ตอนเรียนอยู่กรุงเทพผมไปดูครับผมเก็บอุเทนถวายไง
1: อ
0: ัน
1: แน่ไปดูเฉยอ่ะ
0: ไปดูด้วยไปดูตอนนี้เจ้าแอดคาราบาวยังวัยรุ่นอยู่แอดก็เรียนอุเทนนะ
1: อ
0: ่
1: าค่ะ
0: แอดนี่ก็เรียนอุเทนแต่ทายไปจบฟิลิปปินส์
1: อ่าค่ะ
0: มีศักหน้าคาราทไม่ก็อุเทน
1: อืมเห็นไหมหลายหลายคน
0: ดาราหนังไอ้นั่นที่เพิ่งตายไปชื่ออะไรล่ะเป็นพระเอกหนังอะ
1: ไพโรจน์สังวิทย์บุตรสมบัติเวทีนี
0: ค่ะก็จบอุเทน
1: อืมอุเทนถวายนี่ก็มีคนดังๆอยู่หลายคนนะ
0: โอ้เยอะเลยครับ
1: มัน
0: มีคนแล้วรับราชการรปช.ที่ผมอยู่เนี่ยจบอุเทนเยอะเลย
1: ค่ะพี่ปุ่นเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะพี่ปุ่นจะมอบให้ใครไหมอ่ะ
0: พิเศษสำหรับทุกเสียงทุกสายแล้วก็มาดามอ้อยด้วยนี่แหละ
1: มาดามเป็นมาดามแล้วนะ
0: ขออนุญาตเรียกมาดามไง
1: ขอบคุณมากพี่ปุ่นโอ้สมพรปาก
0: พูดรับสายนี่รับสายด้วยนะที่ว่า
1: น้องเมย์ค่ะวันนี้น้องเมย์อยู่นะคะหลังใหม
0: ่น้องเมย์ค่ะ
1: ค่ะได
0: ้ได้ค่ะให้ทุกเสียงทุกสายนะ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ปุ่น
0: ครับขอให้มีความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะ
1: โอ้สาธุเช่นเดียวกันค่ะพี่ขอให้สุขภาพร่างกายยังแข็งแรงอยากทำอะไรก็ได้ทำเนาะ
0: มันทำบุญไว้ได้มาก
1: ๆจ้ะ
0: ผมเนี่ยวันที่28เมษาทำไมรับราชการผมเคยเข้าไปรับราชทานเลี้ยงที่ในพระราชวังไกลกังวล
1: อ๋อค่ะ
0: เป็นวันที่ในหลวงพ่อรอเก้ากับเจ้าพระนางเจ้าสิริกิติ์อภิเดชครบรถค่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: เนี่ยผมก็ได้รับเชิญกับไปเลี้ยงในนั้นเพราะบังเอิญผมนามสกุลพระราชทานด้วยไงนามสกุลผมทัศนะภักดีอ
1: ๋อค่ะโอ้พี่ถือว่าพี่โชคดีมากเลยนะได้อยู่ในยุคสมัยของท่านจนแบบว่าผ่านมาหลายยุคหลายสมัยเนาะ
0: นี่ตอนนี้ผม3แผ่นดินแล้วนะ
1: 3แผ่นดินแล้วยังอยู่ให้ครบ4นะพี่อยู่ให้ครบ4
0: โอ้ยอยู่แล้วพระองค์ทีปังกรรอ11นะขึ้นก็ครบ4
1: อยู่ให้ครบ4แผ่นดินนะพี่นะคะขอบคุณมากค่ะพี่ปุ่นสวัสดีค่ะ
0: โชคดีนะครับ
1: โชคดีเช่นเดียวกันค่ะนี่แหละค่ะบางทีคนเรามีอะไรที่เขาเรียกว่าอดีตที่น่าจดจำนะคะก็จะมักจะมาเล่าสู่กับคนที่อายุพอๆกันแบบนี้นะคะส่วนใหญ่เด็กๆ เนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยคุยกันเรื่องอดีตเขามักจะคุยกันเรื่องอนาคตแต่พวกใครที่คุยเรื่องอดีตให้รู้ตัวไว้ค่ะว่าแก่ค่ะ นะมันเป็นเรื่องธรรมดาแหละนะคะเอาอีกสายหนึ่งสวัสดีค่ะคุณตั้มสกลนครคุณตั้ม
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับสวัสดีค่ะคุณตั้มทำอะไรอยู่สกลนคร
2: ก็ทำสวนยางพาราครับผม
1: ยางพาราที่สกลนครก็มีใช่ไหมทางอีสานก็มียางเยอะใช่ไหมของเราเองหรือว่าเรารับจ้างทำคะ
2: ของเราเองครับ
1: อ๋อเป็นของเราเองมีเยอะไหมย่ามีกี่ไร่อ่ะ
2: โอ้สิบไร่ครับผม
1: อ๋อมี10ไร่แล้วตอนนี้ยางราคาดีไหมคะ
2: 3.6-3.7เนี่ย
1: โอ้3.6-3.7เนาะสมัยก่อนเนี่ยร้อยกว่าบาทเนาะ
2: ใช่ครับผมว่าทันครับร้อยกว่าบาทนะ
1: ตอนร้อยสี่สิบอะไรอย่างเงี้ยเนาะตอนนั้นแบบคนตัดยางนี่แบบว่าพอจะมีสตุ้งสตางค์เก็บกันมั่งเนาะโอ้ตอนนี้ลดเหลือ30กว่าบาทนี่แบบไหวไหมคุณตั้มไหวไหม
2: ไหวครับ
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวว่ะเน
2: า
1: ะ
2: ครับตอนแรกก็ซ่อมรถอยู่ศูนย์บริการครับ
1: ค่ะ
2: มาออกก็มากินยาง
1: แล้วยังไงถึงออกมาทำสวนยางพาราล่ะคะ
2: โอ้มันก็มีปัญหากันเรื่อยๆครับผม
1: เราก็เลยคิดว่าเรากลับบ้านทำมีที่นาอยู่แล้วเราก็ทำของเราเองดีกว่า
2: ครับผมมันใหญ่เยอะเลย
1: แต่มันก็เหนื่อยนะแต่มันก็เหนื่อยมันใช้ร่างกายเยอะอ่ะ
2: ใช่ครับผมใช้แรง
1: ขยันก็ได้เยอะขี้เกียจก็ได้น้อยอันนี้มันของเราเองอะเนาะ
2: ครับ
1: ถูกไหมคุณตั้มอายุประมาณเท่าไหร่เนี่ย
2: ผม49ครับพศ20
1: เป็นยังเป็นน้องคุณตั้มค่ะคุณตั้มขอเพลงรักเรือล่มของพี่นิกนิรนามมาทำไมอยากฟังเพลงนี้อ่ะคะ
2: ใช่ครับน้องเมย์ขอให้ครับ
1: น้องเมย์อยากฟังเหรอไม่ใช่คุณตั้มอยากฟังเองเหรอ
2: ครับน้องเมย์ขอให้
1: เอาสิช ื่อตามน้องเมย์ขอคือไม่คืออย่างนี้บางทีน้องเมย์เนี่ยใครโทรเข้ามาเนี่ยน้องเมย์ก็จะกระจายศิลปินให้ไงสมมติว่าขอแอดคาราบาวไปแล้วเขาก็ไม่อยากให้ขอคาราบาวซ้ำเขาก็อยากให้เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยจะได้ฟังหลากหลายไงคะน้องเมย์ก็เลยเป็นช้อยให้เลือกให้คุณตั้มเลือกอ่ะแต่ก็ดีแหละเพราะว่าพี่ก็อยากฟังเพลงนี้เหมือนกันนะคะรักเรือล่มของคุณนิกนิรนามเดี๋ยวพี่เปิดให้ฟังคุณตั้มจะมอบให้ใครไหมคะ
2: คร
1: ับ มอบให้ใครไหม
2: มอบให้น้องเมย์กับพี่อ้อยกับทอม
1: อื้อหือแต่หวานเราอ่ะ
2: คร
1: ับ ขอบคุณมากค่ะฟังไปด้วยกันนะคุณตั้มนะ
2: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ นะคะโอ้ขอให้น้องเมย์อ่ะโอ้ยเอาสิเธอมาเห็นน้องเมย์น้องเมย์จะต่อยตาแตกนะพูดเล่นน้องเมย์เขาจะห้าวๆนิดหนึ่งนะอ่ะสวัสดีค่ะคุณเจิด
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเจิดอยู่สุโขทัย
3: ครับ
1: ตอนนี้ทำอะไรอยู่คะ
3: อ๋อผมขับรถอยู่ครับแต่ผมจอดแล้ว
1: อ๋อจอดแล้วใช่ไหมอยู่สุครับ
3: ผมมีสตอรี่ประมาณ2นาทีพี่อ้อยช่วยบอกว่าผมเป็นคนกวนไหมเดี๋ยวผมคือผมเคยพี่อ้อยแล้วผมเป็นคนชอบขี่มอเตอร์ไซค์ตอนนั้นผมมีรีเบล500ผมชอบออกไปเที่ยววันหยุดแต่แฟนเขาบอกร้อนไม่ไปวันหนึ่งเราไปต่อไม่ได้เขาไม่มีแฟนแล้วเขาขี่ฮาร์เลย์เขาก็ออกทริปกับแฟนบ่อยแล้วซอยผมก็ซอยแฟนอยู่ด้วยกันเราเจอกันเราจะบอกว่านั่งบนฮาร์เลย์มันไม่ร้อนหรอเนาะยิ้มธรรมชาติหน่อยพี่อย่าฝืนยิ้มพี่นั่งมันร้อนก็ร้อนพี่ทีเราก็เจอเขาแล้วก็บอกว่าเรามันแค่หนุ่มชุมชนมันสู้เสียละทองได้ไงอะไรแบบเนี้ย
1: อ
3: ือหือพี่ว่าผมเป็นคนกวนไหม
1: กวนว่ะ คืออย่างงี้ คืออย่างงี้มันประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่านั่งรถอะไรเข้าใจป่ะประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่รถค่ะประเด็นอยู่ที่คนมันอยู่ที่คนนะรถมันเป็นปัจจัยประกอบเท่านั้นแหละมันไม่ใช่ว่านั่งฮาร์เลย์แล้วมันเย็นแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์เวฟของเราแล้วมันร้อนหรอกมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวที่ยี่ห้อหรอกมันเกี่ยวที่ว่าใจเขาไม่อยู่แล้วอ่ะต่อให้คุณล้างยังไงคุณต่อให้คุณมีฮาร์เลย์เขาก็ไม่อยู่ค่ะ
3: ใช่อันนี้ผมก็รู้ไงแต่ผมจะพยายามแบบบางทีผมไม่ยอมจบเองผมเข้าใจแล้วพี่บางทีผมก็ไปส่องเฟซแล้วก็บล็อกเอ้า
1: ไม่ได้คุณเจิดต้องจบต้องวางนะคะในเมื่อเขามีชีวิตใหม่ไปแล้วถ้าเราคิดกับเขาในทางที่ดีนะสมมติว่าเรารักเขาอะนะคิดในทางที่ดีก็คือเขาอาจจะเจอคนที่ดีกว่าเราแล้วก
3: ็
1: มันไม่ต้องครอบครองก็ได้อะแล้วก็ก็ดีใจด้วยเว้ยเพื่อนมีแฟนดีอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะทำให้ใจเราสงบมากกว่า
3: ใช่คงเพราะเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ม.1ด้วย
1: นั่นแหละสิ
3: มันคงนานไปอะคร
1: ับ มันเป็นความใกล้ชิดจากความเป็นเพื่อนมาก่อนไงบางทีเราจะคุยอะไรกันมันก็เหมือนแบบเพื่อนมันอาจจะไม่มีอารมณ์หวานแหววมากมายหรือโรแมนติกอะไรเงี้ยบางทีผู้หญิงต้องการอะไรแบบนี้เหมือนกันบางช่วงนะบางช่วงอารมณ์นะเข้าใจยากอ่ะผู้หญิงเป็นคนอะไรที่เข้าใจยากฉันรู้เพราะฉันเป็นผู้หญิง เอาขอเพลงน้ำตาหอยทากของน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญมาทำไมอยากฟังเพลงนี้
3: ให้แฟนเก่าแล้วครับ
1: ให้แฟนเก่า
3: แล้วก็ให้เขามีความสุขแล้วครับผม
1: แล้วตอนนี้มี
3: คนนี้แหละ
1: แล้วตอนนี้มีแฟนใหม่ไหม
3: ไม่ละครับเพราะว่าผมไม่ละครับผมอ่านในหนังสือธรรมะอ่านแล้วไม่ก็จดจ่ายแล้ว
1: คือมีแก่นของชีวิตตัวเองแล้วว่าตัวเองจะไปทิศทางไหนมีที่ยึดเหนี่ยวหัวใจ
3: ใช่ครับแล้วอย่างนี้ถ้าเราไม่พร้อมจะมีใครเราอย่ารับใครมาเพื่อมาทำร้ายเขาเลยดีกว่า
1: โอ้โหไม่พระเอกมากเลยอ่ะจริงๆแล้วมันต้องเป็นแบบนี้แหละอย่าเอาใครมาทดแทนใครมันไม่ใช่
3: ใช่ครับ
1: อย่าหาความรักในช่วงที่เรากำลังว้าเหวเขาบอกแบบนั้นนะเราต้องหาความรักในช่วงที่เรากำลังพร้อมแล้วเราเต็มอิ่มแล้วแล้วเราค่อยมองหาอย่างช้าๆไม่ต้องรีบร้อน
3: ครับแล้ววันนี้ดีใจมากครับที่โทรติดเพราะว่าผมฟังเพลงมานานมากแล้วคร
1: ับค่ะฟังแต่เพลงแต่ไม่ได้คุยใช่ไหม
3: ใช่ครับแล้วผมชอบพี่อ้อยชอบศิลปินทุกคนเหมือนเราแบบเป็นญาติกันนะเราอยู่มาได้ถึงกันมาน
1: านเน
3: า
1: ะ
3: ไม่ถ้าศิลปินท่านไหนจากไปแล้วก็เหมือนเรา เราแบบใจเสียมันก็คือมันผูกพันนะครับคนสมัยก่อนเราจะฟังอะไรเราก็มีพวกนี้แหละครับ
1: ค่ะ
3: แล้วมันมีโซเชียลแบบนี้
1: อืมใช่ยินดีด้วยค่ะที่ได้พบญาติที่ตามหากันมานานแล้วนะคะเราตามเจอแล้วตอนนี้นะคะ
3: ขอบคุณครับ
1: ค่ะวันหลังโทรมาพูดคุยใหม่นะคุณเจิดนะ

0: สวัสดีค่ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านเลยนะคะเนื่องจากว่าโอ้โหแต่ละคนก็คงจะแบบอึดอัดอยากจะระบายบางทีการที่เราเป็นนักฟังที่ดีนะคะก็สามารถบำบัดคนได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าบางทีเขาอยากจะพูดอะไรแล้วมันอยู่ในใจหมื่นล้านคำแล้วไม่สามารถพูดออกมาได้เนี่ยพอเขาได้พูดออกมาแล้วเนี่ยเขารู้สึกโล่งเหมือนได้ปลดปล่อยเราเป็นผู้รับฟังที่ดีเราได้ฟังแล้วเราก็ต้องวางเช่นเดียวกันนะถ้าเอาเรื่องของเขาต่างๆนั้นมาคิดต่อเราจะไม่มีช่องว่างให้คิดเรื่องของตัวเองเลยเนื่องจากว่าเอาเรื่องของคนอื่นมาหลายๆเรื่องเราเป็นร้อยเรื่องมาคิดต่อเนี่ยเราจะเครียดหนักเกินไปเพราะฉะนั้นเราฟังแก้ปัญหาเขาได้แก้แล้วก็รู้จักที่จะวางเช่นเดียวกันค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่เห็นพี่อ้อยเป็นที่ปรึกษาเป็นพี่สาวคนหนึ่งเป็นน้องสาวคนหนึ่งหรือเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่สามารถแบบว่าพูดคุยอะไรด้วยได้แล้วก็ทำให้ทุกคนมีความสุขได้ยินดีค่ะเอาละค่ะไปฟังเลยนะคะ3เพลงรวดในช่วงนี้ก็คือนางงามตู้กระจกนะคะของอาร์เทอรี่เมฆพัฒนาแล้วตามมาด้วยรักเรือล่มของพี่นิกนิรนามและตามมาด้วยน้ำตาหอยท่าของน้ำหมูพงเทพกระดวนชำนาญยาวไปเลยจนปิดชั่วโมงนี้ไปเลยนะคะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน
2: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มา

0: ดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ไอ้

0: ริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
3: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน

0: แหมเครื่องเป่านี่ทำให้สนุกสนานจริงๆนะคะคุณฟังค่ะโอ้โหนกเขาใจง่ายของณัฐธรรมนันดีจบไปแล้วนะคะก็เป็นเพลงที่คุณฟังขอกันมาทางหน้าไมค์ทั้ง3สายเลยวันนี้สายเยอะมากค่ะคุณฟังไม่ทราบเพราะอะไรเหมือนกันหรือว่าเมื่อกี้มีน้องๆที่เข้ามาให้รายชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้สำหรับการสะกดจิตนะคะผ่อนคลายเนี่ยให้มาแล้วนะคะคนไหนที่สนใจก็พี่อ้อยเปิดรับ20ท่านนะคะเป็นเคสสตัดดี้ที่จะต้องทำส่งอาจารย์นะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์ที่022481316หลังใหม่ได้นะคะแล้วก็ให้ชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ทิ้งเอาไว้เดี๋ยวพี่อ้อยติดต่อกลับไปนะคะพี่อ้อยจะโทรติดต่อกลับไปเองนะไม่มีแอดมินหรือไม่มีใครทั้งสิ้นไม่มีแอปอ้างนะคะพี่อ้อยต้องติดต่อเองนะคะเอาละค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้ก็เวลา11นาฬิกากับอีก57นาทีแล้วก็น่าจะอีกสัก3นาทีก็น่าจะต้องพักไปรับประทานอาหารกันแล้วก่อนไปพักรับประทานอาหารเนี่ยก็ยังต้องเปิดFM 95ค้างไว้แบบนี้นะคะ เป็นการบังคับหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันมีข่าวสารของอสมท.ที่คุณฟังอาจจะต้องรับฟังข่าวสารที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเราด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีอะไรอ่ะเรื่องการลงทะเบียนรับสิทธิ์คนละครึ่งอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอกันอยู่เยอะพอสมควรทีเดียวแล้วโอ้ปีนี้ฉันจะได้ไหมหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงเดี๋ยวรอฟังข่าวสารกันก็แล้วกันนะคะว่าจะได้ไหมแล้วก็จะให้ลงทะเบียนได้วันไหนเดี๋ยวพอจะลงกันก็ล่มอีกเหมือนเดิมนะคะก็จะล่มอีกเหมือนเดิมเพราะว่าคนเป็นหลายสิบล้านคนจะเข้ามาลงพร้อมๆกันมันก็ไม่น่าจะทันหรือว่าระบบก็ไม่น่าจะรองรับได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็อาจจะมีล่มก็จะเย็นๆกันก็แล้วกันในช่วงยุคเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้าวยากหมากแพงขนาดนี้นะคะแล้วก็คนตกงานเยอะขนาดนี้บางทีไอ้เงินเล็กๆน้อยๆตรงเนี้ยมันก็อาจยืดอายุของเขาออกไปได้ในเรื่องของบางทีคนได้มาเนี่ยไม่ได้เอาไปซื้ออะไรที่ฟุ่มเฟือยนะสิ่งที่ซื้อคือข้าวสารอาหารแห้งเป็นสิ่งของที่จำเป็นพี่อ้อยเห็นบางคนนะตอนที่ได้ข่าวที่แล้วรอบที่แล้วนะพี่อ้อยเห็นคนที่เขาใช้แรงงานนะคะเรียกว่ากรรมกรนะคะใช้แรงงานเนี่ยเขาซื้อข้าวสารซื้อมาม่าซื้อเกลือซื้อน้ำปลาซื้ออะไรอย่างเหล่านี้เป็นเบสิกพื้นฐานอะเอาไว้เก็บเอาไว้เพราะว่ามันไม่มีเพราะฉะนั้นใช้ให้มันเกิดประโยชน์กับเราให้มากที่สุดก็แล้วกันเท่าคนที่ได้รับอะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักรับประทานข้าวคนก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมากันอีกทีเจอกันตอนเที่ยงครึ่งค่ะ
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหา
4: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: เพียบแข็งสอบพบป่วยซึมเศร้าเคยฝึกร่วมทหาร BHQ ไม่พอพบปืนของกลางเป็นของตำรวจหลุดจำนำด้วยประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ประสบผลสำเร็จไทยฟิลิปปินส์ขยายความร่วมมือหลายด้านพร้อมร่วมกันผลักดันบทบาทอาเซียนอุตุเตือนอากาศแปรปรวนหลายจังหวัดฝนถล่มพายุกระหน่ำทำน้ำท่วมขังบ้านเรือนเสียหายทรัมป์มั่นใจคุมไวรัสฮันตาได้ขณะที่องค์การอนามัยโลกแถลงยอดผู้ป่วยและระดับความเสี่ยงบนเรือสำราญ MV Hondius ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงซึ่งจากทีมข่าวสำนักข่าวไทยที่นำข่าวมารายงานความเคลื่อนไหวให้ได้ฟังกันนะคะเป็นประจำทุกวันเลยค่ะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงวันนี้เจอกันในวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569อยู่กับคุณศาสิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันค่ะข่าวแรกของวันนี้นะคะเรียกได้ว่าต้องติดตามกันต่อหลังเมื่อวานเนี่ยเหมือนจะเป็นอุบัติเหตุธรรมดานะมีรถคว่ำเกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีแต่ทำไปทำมาไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่ารถคันที่คว่ำนั้นซึ่งมีคนจีนนะคะเป็นคนขับไปพบอาวุธปืนแล้วก็พาไปขยายผลนะคะไปขยายผลที่บ้านหลังหนึ่งที่ชลบุรีนั่นแหละค่ะไปพบโอ้โหหลากหลายอาวุธไม่ว่าจะเป็นปืนเป็นระเบิดนะคะเรียกได้ว่าเป็นคลังแสงย่อมๆเลยก็ว่าได้ก็เป็นการที่ขยายผลนำมาซึ่งวันนี้ประเด็นนี้เป็นข่าวใหญ่นะคะเพราะว่าตำรวจได้ขยายผลจากคดีรถคว่ำที่ชาวจีนซึ่งจากตอนนั้นพบระเบิดอาวุธปืนเป็นจำนวนมากเจ้าตัวเนี่ยอ้างบอกว่านำมาจากระยองเตรียมนำไปทำร้ายตัวเองแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อนะคะจากกรณีที่ช่วงเย็นวานนี้ช่วง 18:00 น.ตำรวจสืบสวนจังหวัดชลบุรีตม.ชลบุรีสภ.นาจอมเทียนสภ.ห้วยใหญ่ค่ะนำกำลังไปตรวจค้นบ้านพักภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่หมู่2ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังจากได้รับแจ้งจากสภ.นาจอมเทียนนะคะว่ามีอุบัติเหตุรถเก๋งคว่ำที่บริเวณถนนเรียบทางรถไฟสายเก่าเขตนาจอมเทียนมีชาวต่างชาติเป็นคนขับรถตรวจสอบบัตรทราบชื่อนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีถือพาสปอร์ตจีนมีบัตรประจำตัวสีชมพูด้วยมีผู้หญิงมาด้วยกันอีก1คนสัญชาติไต้หวันจากการไปตรวจค้นในรถพบอาวุธปืนสงครามก็เลยทำการสอบสวนนำตัวไปตรวจสอบไปตรวจค้นที่บ้านพักโดยการเข้าตรวจค้นพบอาวุธสงครามจำนวนมากมีของกลางที่ตรวจยึดได้นะคะก็ประกอบด้วยอาวุธปืนสั้นยี่ห้อ Glock 26จำนวน1กระบอกซองกระสุนปืน Glock 26 2อันกระสุนขนาด9มม10นัดซองกระสุนปืน M16 1ซองกระสุนปืน 5.56 มม28นัดซองพก1อันส่วนของกลางที่เจอนะคะจากการไปขยายผลตรวจบ้านพักไปเจอปืนเล็กยาว M16 2กระบอกซองกระสุนปืน M16 9อันกระสุนปืน 5.56 มมจำนวน763นัดดินระเบิด C4 1กล่องน้ำหนัก 2,486.4 กรัมมีดินระเบิด C4 อีก2แท่งนะคะน้ำหนัก 1,173 กรัมยังมีกับดักระเบิดสังหารบุคคลด้วยนะคะเป็นกับดักระเบิดสังหารบุคคลรัสเซีย4ลูกด้วยกันระเบิดสังหารบุคคลชนิดขว้างนะคะ4ลูกแล้วก็ในส่วนของระเบิดสังหารบุคคลชนิดขว้างมีหลายแบบเลยนะคะมีทั้ง BAK75M6 นะคะซึ่งมีเชื้อปะทุไฟฟ้าด้วยอีก7ดอกเรือนชนวนระเบิดกับดักระเบิด3เรือนนะคะมีเซฟตี้พิมพ์ปืนจำนวน2ชิ้นชุดรีโมทภาครับส่ง2อันเสื้อเกราะกันกระสุน3ตัวหน้ากากกันแก๊สพิษ2อันมีไส้กรองหน้ากากกันแก๊สพิษอีก6อันน้ำมันเบนซินถังละ20ลิตร4ถังนะคะเรียกได้ว่าเป็นคลังแสงย่อมๆเลยก็ว่าได้หลังจากที่ตำรวจเข้าตรวจคนบ้านพักก็มีการกันพื้นที่รอบๆบ้านหลังดังกล่าว100เมตรส่งหน่วย EOD เข้าไปทำการเก็บกู้ระเบิดเบื้องต้นจากการสอบสวนนายหมิงเฉินนะคะหมิงเฉินซันเนี่ยบอกว่าเดิมมีอาชีพเปิดร้านขายสุราอยู่ที่กัมพูชาแล้วก็ย้ายมาอยู่เมืองไทยหลังจากมีปัญหาชายแดนส่วนอาวุธสงครามที่พบภายในบ้านค่ะซื้อมาจากบุคคลที่รู้จักผ่านโซเชียลในกลุ่มไลน์ลับเมื่อ 3-4 ปีก่อนมีการนับรัด นัดรับกันในพื้นที่จังหวัดระยองส่วนระเบิด C4 ประกอบติดกับเสื้อเกราะเตรียมไว้ก่อเหตุฆ่าตัวตายนะคะทั้งนี้ค่ะคนดังกล่าวชายคนดังกล่าวนะคะยังพบว่ามีพาสปอร์ตทั้งจีนกัมพูชามีบัตรประจำตัวสัญชาติไทยบัตรสีชมพูนะคะทั้งนี้ทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีค่ะพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศก็ไปยังบ้านที่พบอาวุธสงครามมีการกำชับเจ้าหน้าที่นะคะให้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดนะคะแล้วก็ประสานตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาทำการเก็บหลักฐานค่ะทั้งนี้นะคะก็มีการนำตัวไปพิมพ์ลายนิ้วมือควบคุมไปฝากขังศาลจังหวัดพัทยาแจ้งข้อกล่าวหาค่ะซึ่งในการสืบสวนทางผบ.ตร.ก็กำชับนะคะว่าในเรื่องของทำการทำประวัติผู้ต้องหาการเดินทางเข้าออกประเทศรวมไปถึงอาวุธปืนที่ได้มาอย่างไรวิธีใดวัตถุประสงค์ครอบครองเพื่ออะไรตรงนี้ก็ย้ำชัดให้ตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและให้รอบคอบค่ะ
1: ขณะที่ตำรวจก็เปิดเผยนะคะว่าหนึ่งในปืนของกลางที่หมิงเฉินซันอยู่ในมือของหมิงเฉินซันนะคะเป็นของตำรวจนครบาลสังกัดบกน.2จริงยืนยันว่าเป็นปืนสวัสดิการจำนำให้เพื่อนตำรวจหลายทอดค่ะโดยมีรายงานนะคะว่าผู้ต้องหาเนี่ยก็คือนายหมิงเฉินซันเนี่ยมีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและมีความชอบเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นพิเศษจึงมีการสะสมอาวุธปืนและระเบิดอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบก็พบว่าระเบิดดังกล่าวยังไม่สามารถใช้งานได้ส่วนจะมีแผนก่อเหตุหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ส่วนกระสุนปืนจากการตรวจสอบก็พบว่าผลิตในประเทศไทยขณะที่อาวุธปืนบางกระบอกที่ตรวจยึดได้ก็พบว่าเป็นอาวุธปืนของนายตำรวจยศดาบตำรวจสน.สายไหมที่ซื้อผ่านโครงการสวัสดิการก่อนจะถูกนำไปจำนำเมื่อปี2554ให้สารวัตรนายสน.เดียวก่อนจะย้ายไปประจำที่อื่นจนหลุดจำนำไปเป็นท่อที่3ในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบท่อสุดท้ายว่าไปอยู่ในมือของผู้ต้องหาชาวจีนได้อย่างไรทางนี้ก็มีรายงานอีกนะคะว่าปัจจุบันนายตำรวจคนที่เป็นเจ้าของปืนคนแรกนั้นขณะนี้เป็นนายร้อยยศร้อยตำรวจตรีแล้วค่ะ
2: ค่ะอีกเหตุการณ์นึงนะคะเป็นเหตุการณ์หญิงคลั่งพกมีดไปป่วนสนามบินแม่ฟ้าหลวงเพิ่งเกิดขึ้นนะคะเมื่อช่วงเช้าเหตุระทึกที่เกิดขึ้นนี้มีหญิงชาติพันธุ์ค่ะคุ้มคลั่งพกมีดเดินวนเวียนอยู่ที่บริเวณหน้าอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายส่งเสียงโวยวายสร้างความแตกตื่นให้กับนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากก่อนเข้าควบคุมตัวได้อย่างปลอดภัยจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็ดูว่าจะเป็นคนที่คล้ายกับคนเสียสติไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนทราบเพียงว่าเป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายเจ้าหน้าที่จึงประสานกู้ภัยและทีมแพทย์นำตัวส่งรักษาอาการทางจิตพร้อมประสานญาติให้มารับตัวไปดูแลต่อเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะโดยเจ้าหน้าที่ก็ดูแลเหตุการณ์ได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงหลังจากเกิดเหตุก็มีการคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สนามบินอย่างต่อเนื่องค่ะช่วงหน้ามีภารกิจนายกรัฐมนตรีจากการเดินทางไปประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์นะคะก็มีความสำเร็จนะคะในหลายด้านด้วยกันเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อค่ะเมื่อช่วงเวลา 9 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นฟิลิปปินส์ซึ่งก็เร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงณห้อง จัดเลี้ยงโรงแรมแชงกรีลามักตันเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือทวิภาคีกับนายเฟอร์ดินานด์โรมูอันเดสมาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นะคะในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48โดยภายหลังเสร็จสิ้นค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สรุปสาระสำคัญของการหารือนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณฟิลิปปินส์ที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้อย่างดียิ่งการประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นและเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมโดยการหารือร่วมกันในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายในการแสวงหาแนวทางความร่วมมือที่นำไปสู่ความสำเร็จร่วมกันนายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมบทบาทของฟิลิปปินส์ในการริเริ่มจัดการประชุม3ฝ่ายซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้หารือกันอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์จนนำไปสู่ความเข้าใจร่วมกันในหลายประเด็นสำคัญโดยฝ่ายฟิลิปปินส์มีบทบาทอย่างยิ่งในการส่งเสริมบรรยากาศแห่งความร่วมมือและความไว้วางใจผลการหารือครั้งนี้ถือเป็นที่น่าพอใจและนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมสร้างเสถียรภาพสันติภาพและความร่วมมืออันสร้างสรรค์ในภูมิภาคซึ่งทุกฝ่ายต่างก็ยินดีที่ได้ร่วมการผลักดันให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือในเรื่องความร่วมมือระหว่างกันในหลายด้านทั้งความมั่นคงทางอาหารการค้าการลงทุนและพลังงานเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคค่ะ
2: ค่ะซึ่งในการเยือนของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครั้งนี้นะคะที่ไปประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ค่ะก็มีหลายประเด็นในเรื่องของการขยายความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของเกษตรอัจฉริยะเกษตรยั่งยืนอุตสาหกรรมฮาลาลแล้วก็มีการเสนอทำความตกลงการค้าข้าวหรือฟื้นการประชุมฟิลิปปินส์ไทยแลนด์เอเนอร์จีฟอรัมเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแล้วก็ผลักดันการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเป็นวาระสำคัญด้วยนะคะทีนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวขอบคุณฟิลิปปินส์ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแสดงความยินดีต่อฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนก็ยืนยันว่าไทยพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่รวมไปถึงแสดงความขอบคุณต่อประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่ได้โทรศัพท์แล้วก็มีสารแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและยังเชิญประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมด้วยนะคะในประเด็นเรื่องของการหารือกันแล้วก็มีการขยายความร่วมมือกันหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงทางอาหารไทยก็พร้อมส่งเสริมการส่งออกข้าวสินค้าเกษตรไปยังฟิลิปปินส์แล้วก็เสนอจัดทำความตกลงการค้าข้าวช่วยความมั่นคงอุปทานข้าวให้แก่ฟิลิปปินส์ในระยะยาวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเกษตรอัจฉริยะเกษตรยั่งยืนอุตสาหกรรมฮาลาลด้านการค้าการลงทุนที่ทั้งสองฝ่ายยินดีต่อการจัดประชุม Joint Trade Committee ระดับรัฐมนตรีพาณิชย์ที่จะจัดขึ้นฟิลิปปินส์เป็นครั้งแรกปีนี้เชื่อว่าจะเป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันด้านความมั่นคงพลังงานนายกก็เสนอให้รื้อฟื้นประชุมฟิลิปปินส์ Thailand Energy Forum ซึ่งไทยเคยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในปี58นะคะอยากจะให้กลับมาหารือในเรื่องของกรอบความตกลงความมั่นคงทางปิโตรเลียมอาเซียนและโครงการเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซอาเซียนโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีย้ำเรื่องของการให้ความสำคัญต่อแรงงานฟิลิปปินส์ในไทยโดยเฉพาะภาคการศึกษาภาคบริการยืนยันว่าไทยจะดูแลสวัสดิภาพและการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อแรงงานฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องซึ่งนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะเดินทางออกจากเมืองเซบูเวลา 11:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็จะมีกำหนดถึงไทยค่ะที่ท่าอากาศยานฐาน2กองบิน6ในช่วง 20:00 น.ของวันนี้ค่ะ
1: รัฐบาลดัน DLT และ TMS ยกระดับโลจิสติกดิจิทัลลดต้นทุนเพิ่มศักยภาพแข่งขันพร้อมกับเตรียมแผนรถเก่าแลกใหม่หนุนผู้ประกอบการใช้ EV ค่ะนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเดินหน้ายกระดับระบบขนส่งทางถนนและโลจิสติกไทยตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งให้ทันสมัยสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคโลจิสติกไทยและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนหนึ่งในโครงการสำคัญก็คือการพัฒนาระบบ DLT TMS หรือว่า Transport Management System ของกรมการขนส่งทางบกซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลกลางด้านการขนส่งทางถนนช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนการขนส่งลดต้นทุนและยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งนี้ภาครัฐก็เตรียมปรับสูตรคำนวณอัตราค่าขนส่งและค่าโดยสารให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงควบคู่กับการแก้ปัญหารถตีเที่ยวเปล่าผ่านการใช้ข้อมูลบริหารจัดการการขนส่งเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการค่ะนอกจากนี้ในระยะต่อไปรัฐบาลก็ยังเตรียมเสนอโครงการรถเก่าแลกใหม่สำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ส่งเสริมการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษจากภาคขนส่งควบคู่กับการผลักดันมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกซึ่งปัจจุบันมีผู้รับการรับรองแล้ว462รายครอบคลุมรถบรรทุกกว่า 64,000 คันค่ะ
2: ช่วงนี้พักกันอีกครู่นึงค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
3: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มาดูความคืบหน้าเหยื่ออาจารย์อมแก้กรรมนะคะซึ่งข่าวนี้ก็มีมาสัก 2-3 วันแล้วแต่มีการตามกันต่อเนื่องจากมีเหยื่อมาร้องทุกข์เพิ่มเติมค่ะโดยวันนี้มีผู้เสียหายอาจารย์อมแก้กรรมโผล่เพิ่มนะคะผู้เสียหายวัย18ปีเท่านั้นเองค่ะมาร้องที่สายไหมต้องรอดโดยมีการแฉว่าถูกอาจารย์แก้กรรมเรียกเข้าห้องพูดจาลวนลามก่อนจับอวัยวะเพศแล้วก็หลังจากที่เป็นข่าวดังนะคะทางแม่ของผู้เสียหายก็เลยมาที่เพจสายไหมต้องรอดมาขอความช่วยเหลือเพราะว่าเหตุเกิดกับลูกชายในลักษณะเดียวกันกับผู้เสียหายคนอื่นๆนะคะโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี68ขณะเดินทางไปทำธุระที่ภาคเหนือกับพ่อแล้วก็แม่เสร็จจากธุระค่ะแม่เห็นว่าอาจารย์คนดังกล่าวมีชื่อเสียงในโซเชียลก็เลยอยากจะแวะไปปรึกษาอาการปวดหลังนะคะแต่หลังจากอาจารย์พูดคุยอาการของแม่เพียงเล็กน้อยอาจารย์กลับให้ความสนใจกับตัวลูกชายค่ะก่อนจะเรียกลูกชายไปนั่งใกล้ๆแล้วมีการพูดจาเชิงลวนลามข้างหูจนเวลาผ่านไปถึงช่วงเที่ยงอาจารย์ก็ให้พ่อแม่ออกไปทานอาหารด้านนอกนะคะแต่ให้ตนนั้นกินข้าวอยู่กับอาจารย์เพียง2คนจนกระทั่งหลังกินข้าวเสร็จนะคะอาจารย์ได้พาตนเข้าไปในห้องกอดโดยให้นั่งสมาธิ5นาทีจากนั้นก็เริ่มพูดจาลามกอนาจารเกี่ยวกับสัตว์นะคะก็พูดถึงเรื่องสุนัขตัวนี้น่ารักไหมมีท่าไหนอะไรยังไงก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่น้องคนนี้เขาพยายามจะอธิบายให้ฟังว่ามีการลวนลามอย่างไรทั้งนี้ผู้เสียหายระบุว่าระหว่างที่อยู่ภายในห้องเนี่ยอาจารย์ยึดโทรศัพท์มือถือไปด้วยทำให้ไม่สามารถติดต่อใครได้หรือว่าบันทึกหลักฐานได้นะคะอีกทั้งยังมีการพูดจาแทะโลมนะคะแล้วก็ให้น้องเนี่ยถกกางเกงขึ้นย้ำว่าโดยให้มีการที่บอกให้น้องเนี่ยไปทำพฤติกรรมที่ไม่ดีนะคะเกี่ยวกับลักษณะทางเพศซึ่งน้องเนี่ยก็รู้สึกอึดอัดใจนะคะกับสิ่งที่อาจารย์ได้พูดแล้วก็ทำซึ่งตนอยู่ในห้องดังกล่าวเป็นเวลานานหลายชั่วโมงก่อนจะได้ออกมาในช่วงเย็นก็มีความอึดอัดใจเป็นอย่างมากทั้งนี้ตอนอยู่ในห้องอาจารย์คนดังกล่าวนะคะบอกว่าตัวน้องเนี่ยชะตาขาดเป็นเคสเร่งด่วนเลยจะต้องมีการกระทำตามที่อาจารย์บอกมานะคะซึ่งสิ่งที่อาจารย์บอกนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าทำเป็นอย่างยิ่งนะคะแต่ด้วยความที่น้องมีความกลัวนะคะเนี่ยแหละค่ะก็เหตุการณ์ก็เลยเกิดขึ้นในส่วนแม่ผู้เสียหายบอกว่าหลังจากเดินทางกลับลูกชายก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังยอมรับว่ารู้สึกผิดและที่พาลูกชายไปพบอาจารย์คนดังกล่าวหมดศรัทธาทันทีที่ผ่านมาไม่กล้าแจ้งความเพราะไม่มีหลักฐานอีกทั้งวันเกิดเหตุพบว่ามีลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์หลายคนเป็นข้าราชการมียศมีตำแหน่งก็เลยเกิดความหวาดกลัวค่ะแต่ภายหลังพบข้อมูลโซเชียลว่ามีผู้เสียหายอีกหลายคนอ้างว่าเจอพฤติกรรมเดียวกันก็ วันนี้ก็เลยเป็นโอกาสที่เข้ามาร้องทุกข์กับเพจสายไหมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่นึงค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนัก

12:21 นะคะติดตามข่าวกันต่อค่ะหลายจังหวัดก็เกิดฝนถล่มพายุกระหน่ำทำให้น้ำท่วมขังและบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายค่ะโดยที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงก็อาจจะทำให้เกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังหลายจังหวัดช่วง8-10พฤษภาคมนี้จึงสั่งเตรียมพร้อมรับมือปริมาณฝนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักและพื้นที่ที่มีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานส่วนสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยก็ให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้น

0: ที่โดยเด็ดขาดค่ะทางด้านของภาคอีสานนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาก็สภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลกุดน้อยอำเภอสีคิ้วรถที่สัญจรตามเส้นทางต่างๆต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังและเปิดไฟหน้ารถตลอดเวลาค่ะประกอบกับมีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรทำให้รถที่สัญจรต้องชะลอความเร็วเคลื่อนตัวได้ช้าบางพื้นที่มีน้ำท่วมทางเป็นระยะทางกว่า4กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ก็แจ้งเตือนให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและลดความเร็วเพื่อป้องกันอุบัติเหตุส่วนที่จังหวัดนครพนมค่ะเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนประชาชนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองส่งผลเกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงนานกว่า1ชั่วโมงนะคะก็พบว่าบ้านเรือนได้รับความเสียหายหลังคาถูกพายุพัดพังกว่า20หลังคาเรือนนอกจากนี้ก็ยังมีเสาไฟฟ้าต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นหลายจุดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบให้ความช่วยเหลือเร่งฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านเรือนตัดต้นไม้ที่หักโค่นออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะซึ่งทางด้านของจังหวัดก็พร้อมสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุในการซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายค่ะ
1: มีเหตุยิงหนุ่มส่งพัสดุนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่คลองหลวงปทุมธานีค่ะตำรวจสภ.คลองหลวงและตำรวจพิสูจน์หลักฐานอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูไปตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งปากซอยสุขสมบูรณ์หมู่9ตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพบกองเลือดกระจายเป็นจำนวนมากมีปลอกกระสุนปืนด้วยนะคะมีคนเจ็บที่ชื่อนายอนุรักษ์หรืออามีนอายุ24ปีบาดเจ็บถูกยิงด้วยอาวุธปืน9มม.กระสุนเข้าหน้าท้อง2นัดไหล่ซ้าย1นัดขาซ้าย1นัดรวม3นัดถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลสอบปากคำแฟนสาวคนเจ็บให้ข้อมูลว่าแฟนหนุ่มทำงานขับรถส่งพัสดุก่อนเกิดเหตุเจมส์แล้วก็เต้โทรศัพท์มาชวนแฟนหนุ่มของตัวเองเนี่ยไปจังหวัดหนองคายแต่ไม่รู้ว่าไปทำธุระอะไรก่อนจะเกิดการทะเลาะกันทางโทรศัพท์จากนั้นไม่นานค่ะเจมส์และเต้ขับรถ SUV สีขาวมาจอดหน้าบ้านเมื่อตัวและแฟนหนุ่มเดินออกจากบ้านเต้เนี่ยไปเปิดประตูด้านหลังฝั่งซ้ายลงมาคนเดียวแล้วบอกให้แฟนตนขึ้นรถแต่แฟนตนไม่ยอมไปก็เลยเกิดการโต้เถียงกันโดยเต้พยายามฉุดกระชากลากตัวแฟนของตนขึ้นรถไปนะคะแต่แฟนตนก็ถอยหลังหนีเข้าบ้านเต้ก็เลยชักปืนออกมายิงใส่แฟนของตน 3-4 นัดก่อนขับรถหลบหนีไปตรงนี้นะคะถ้าสำหรับแฟนตนเนี่ยไม่ก็มีอาชีพเป็นคนที่ขับรถส่งของพัสดุนะคะเบื้องต้นตำรวจสภ.คลองหลวงก็คาดนะคะว่าคนเจ็บและผู้ก่อเหตุ2คนเป็นเพื่อนกันค่ะปมเหตุยังไม่ชัดเจนว่าเกิดความขัดแย้งเรื่องใดและผู้ก่อเหตุมาชวนคนเจ็บไปจังหวัดหนองคายไปทำอะไรตรงนี้แหละจะต้องเร่งสืบสวนขยายผลแล้วจะต้องเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเส้นทางหลบหนีเพื่อติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุค่ะ
0: รัฐบาลชูระบบสุขภาพ One Health นะคะเฝ้าระวังภาวะดื้อยาทั้งระบบนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่พ.ศ. 2558ถึง2568พบว่ามีอัตราการดื้อยากลุ่มคาร์บาพิแนมหรือว่ายาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายมีอัตราดื้อยาสูงกว่าร้อยละ70และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาซึ่งเป็นกลุ่มยาปฏิชีวนะที่สามารถรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิดร้อยละ35ถึง45ซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อรุนแรงในอนาคตสำหรับประชาชนหรือผู้ป่วยเพื่อหยุดยั้งเชื้อดื้อยาควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดค่ะแม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาดค่ะ
1: มาดูข่าวต่างประเทศนะคะโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมั่นใจว่าจะสามารถคุมสถานการณ์ไวรัสฮันตาได้นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแถลงเมื่อวันศุกร์ว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสฮันตาดูเหมือนจะอยู่ภายใต้การควบคุมที่ดีมากไวรัสตัวนี้เป็นที่รู้จักกันดีทีเดียวมีมานานแล้วและไม่ได้ติดต่อง่ายเหมือนโควิดแต่ก็จะต้องรอดูกันต่อไปและกำลังศึกษาอย่างใกล้ชิดพวกเรามีคนเก่งมากที่คอยเฝ้าสังเกตการเรื่องนี้มาตลอดขณะที่องค์การอนามัยโลกนะคะหรือว่า WHO เปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อล่าสุดเชื่อมโยงกับเรือสำราญ MV ฮอน ดิอุสว่าขณะนี้มีผู้คนล้มป่วยทั้งหมด8คนแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อที่ยืนยัน6คนและเข้าข่ายสงสัยติดเชื้ออีก2คนจำนวนนี้เสียชีวิตไปแล้ว3คนไวรัสซันตาระบาดครั้งแรกบนเรือสำราญ MV Hondius เมื่อวันที่2พฤษภาคมขณะที่มีคนอยู่บนเรือประมาณ150คนทั้งนี้นะคะมีผู้ที่เดินทางออกจากเรือไปก่อนหน้านี้34คน WHO ยืนยันว่าไวรัสซันตาที่ระบาดบนเรือเป็นสายพันธุ์ Andes ซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียวที่สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้โดยมักเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดเป็นเวลานานกับผู้ป่วยที่เริ่มแสดงอาการพร้อมประเมินว่าความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในวงกว้างอยู่ในระดับต่ำขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกแถลงผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนบนเรือสำราญ MV Hondius จะต้องเข้ารับการรักษาการคัดกรองทางการแพทย์ทันทีที่เรือไปถึงบู่เกาะคานารีของสเปนเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสซันตาโดยจะมีทีมแพทย์และนักระบาดวิทยาเข้าประเมินอาการทุกคนบนเรือรวมถึงตรวจสอบประวัติการสัมผัสใกล้ชิดเพื่อประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียดก่อนอนุญาตให้ขึ้นฝั่งขณะที่ชาวสเปนที่อยู่บนเรือ14คนถูกส่งไปกักตัวที่กรุงมาดริดแล้วค่ะด้านกลุ่มคนงานท่าเรือในเมืองเตเนริเฟ่เกาะใหญ่สุดและมีประชากรมากสุดของแคว้นคานารีในมหาสมุทรแอตแลนติกของสเปนออกมาประท้วงต่อต้านการมาถึงของเรือสำราญ MV Hondius ซึ่งมุ่งหน้าจากประเทศหมู่เกาะเคฟเบิร์ตมายังหมู่เกาะคานารีคาดว่าจะเดินทางไปถึงช่วงเที่ยงวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นผู้ประท้วงบางส่วนกลัวว่าเชื้อนี้จะแพร่ระบาดบนเกาะขณะที่บางส่วนกังวลการมาถึงของเรือดังกล่าวจะทำให้พื้นที่การทำงานท่าเรือนั้นถูกปิดกั้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรือลำดังกล่าวก็ไปถึงเกาะแต่เนเรเฟไม่ได้เทียบท่าเรือโดยตรงแต่จะใช้วิธีท่อสมอบริเวณใกล้เคียงและใช้เรือลำเล็กทยอยรับคนจากเรือมาขึ้นฝั่งแทนซึ่งก็เป็นไปตามคำขอของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อให้ความสบายใจของคนในท้องที่โดยรัฐบาลสเปนนะคะย้ำจริงๆแล้วการให้เรือเทียบท่าไม่ได้มีความเสี่ยงต่อสาธารณสุขแต่ก็ยอมปรับแผนตามคำขอของท้องถิ่นทั้งองค์การอนามัยโลกนะคะก็ยืนยันว่าความเสี่ยงต่อสาธารณะนั้นยังอยู่ในระดับต่ำทั้งนี้การเตรียมความพร้อมท่าเรือของเรือกรานาดียาบนเกาะเตเนริเฟ่แคว้นคานารีได้เริ่มเตรียมพื้นที่รองรับเรือสำราญ MV Hondius ลำนี้แล้วค่ะ
0: ทรัมป์ได้ออกมาพูดถึงเรื่องของรัสเซียกับยูเครนนะคะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่ารัสเซียและยูเครนได้ตกลงหยุดยิงชั่วคราวเป็นเวลา3วันตั้งแต่9ถึง11พฤษภาคมเพื่อความสงบในช่วงรัสเซียจัดงานวันแห่งชัยชนะพร้อมทั้งตกลงแลกเปลี่ยนตัวเฉลยศึกฝ่ายละ 1,000 คนนายทรัมป์บอกว่าเขาอยากจะให้ระยะเวลาหยุดยิงยาวนานกว่านี้ข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากทางรัฐบาลรัสเซียและรัฐบาลยูเครนต่างเคยกล่าวหากันว่าละเมิดการหยุดยิงที่แต่ละฝ่ายประกาศขึ้นเองก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุผ่านแพลตฟอร์ม True Social ว่าการพักรบครั้งนี้จะรวมถึงการระงับปฏิบัติการทางทหารทั้งหมดและหวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดสงครามที่ยืดเยื้อและสูญเสียมานานกว่า4ปีพร้อมย้ำว่าการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องทุกวันค่ะ
1: หมดเวลาครบทุกประเด็นแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้คุณศาสิธรสั่งสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
3: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
7: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
8: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

ค่ะหลังจากไปรับประทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วก็มาฟังเพลงช้าๆนะคะจากทางที่คุณผู้ฟังขอกันมาทาง Facebook Live ของ LTM FM 95มีคนขอเรฟูจีมานะคะซึ่งเพลงนี้ก็ไม่ได้ฟังนานแล้วพี่อ้อยก็เลยเอามาเปิดให้ฟังกันแล้วก็ตามมาด้วยผีโรงเย็นของคัมภีร์ส่วนเรฟูจีของคาราบาวนะคะตอนนี้ก็เที่ยงกับอีก40นาทีแล้วนะคะก็ได้ข้าวของคุณศิรินทร์ธานิยากรเมื่อเช้านี้แบ่งไว้ให้คนละครึ่งกล่องนะคะเป็นข้าวแกงนะคะข้าวแกงปากใต้ทานกับเพื่อนคนละครึ่งกล่องนางมักจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนๆแล้วก็เด็กในสตูดิโอเป็นประจำเนื่องจากว่าบางทีซื้อมาทีก็ข้าวขาหมูบ้างแหละข้าวหมูแดงบ้างแหละข้าวหมูกรอบบ้างละนะคะเอามาฝากเด็กๆที่สตูดิโอในห้องออนเนี่ยนะคะห้องออนสดเนี่ยก็ได้อันนี้ส่งจากศิรินทร์ธานิยากรไปครึ่งกล่องก็ได้ทานข้าววันนี้ได้ทานข้าวก่อนที่จะมาล่ำลาคุณฟังในช่วงเที่ยงครึ่งนะคะปกติแล้วพี่อ้อยเนี่ยจะไม่ได้ทานข้าวหรอกเพราะเนื่องจากว่าต้องมาแต่เช้าแล้วก็มาอยู่สถานีเลยแล้วก็จะทานอีกทีนึงก็คือหลังจากจัดรายการเสร็จบ่ายโมงตรงเนี่ยก็ถึงจะออกไปแวะรับประทานอาหารแล้วก็ทานหยุกทานยาอะไรตามหน้าที่ตามแต่ร่างกายต้องการตามที่หมอสั่งนะคะนั่นแหละถึงจะเรียบร้อยเอาละค่ะวันนี้คงต้องทิ้งท้ายเพลง3เพลงนี้ไว้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังมีเพลงนึงค่ะที่พี่อ้อยจะฝากเอาไว้ซึ่งเป็นเพลงที่พี่อ้อยเคยเล่าให้ฟังแล้วนะคะว่ามีเพลงนี้พี่อ้อยร้องเพลงตอนอัดเสียงได้ร้องไห้ออกมาเนื่องจากว่าพี่อ้อยมองเห็นภาพของการดิ้นรนต่อสู้ของผู้หญิงคนหนึ่งที่ติดยาเสพติดแล้วก็ตั้งท้องตอนที่เธอไม่พร้อมนะคะก็มันสะเทือนใจเพราะภาพเหล่านั้นเนี่ยมันเห็นจากภาพเหตุการณ์จริงนะคะแล้วก็เลยทำให้เราถ่ายทอดออกมาเชื่อเพลงดอกไม้ดอกนั้นไม่บานอีกแล้วนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วย1เพลงนะคะแล้วก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วเนื่องจากว่ามันก็เวลามันก็อีกประมาณ3เพลงนี้ก็น่าจะหมดเวลานะคะหมดเวลาในช่วงบ่ายโมงตรงเดี๋ยวจะพบกับน้องหมีน้องคริสนะคะพูดถึงอันดับเพลงของทางคลื่น FM 95ให้คุณฟังได้ฟังกันนะคะวันนี้พี่อ้อยคงต้องล่ำลาไปก่อนขอให้คุณฟังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอ้อฝากไว้นิดนึงค่ะเรื่องเกี่ยวกับสะกดจิตบำบัดนะคะสะกดจิตผ่อนคลายบำบัดเนี่ยให้กับคนที่ต้องการรู้เกี่ยวกับเหตุผลที่มาที่ไปแล้วก็รู้เกี่ยวกับตัวตนของตัวเองนะคะก็สามารถส่งรายชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของตัวเองเข้ามาฝากไว้ที่น้องหลังไม้ได้คือน้องเมย์เนี่ยนะคะที่022481366พี่อ้อยจะเป็นผู้สะกดจิตให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเองนะคะเนื่องจากพี่อ้อยไปเรียนมาแล้วก็ต้องทำเคสสตัดดี้ส่งอาจารย์20เคสพี่อ้อยรับแค่20เคสเท่านั้นนะคะแล้วก็คนไหนอยากทราบหรืออยากรู้อะไรอย่างเงี้ยเราคงต้องมานั่งคุยกันแล้วก็สะกดจิตกันนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยกันแล้วกันคนท่านไหนสนใจ

0: ็คิดถึงงานบ้างนะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยอ้อยกระท้อน

0: นี้เวลา13นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: ขณะนี้เวลา13นาฬิกาเป็นสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเผยผลประชุมอาเซียนมุ่งสานต่อการต่างประเทศเพื่อประชาชนหนุนอาเซียนเข้มแข็งพร้อมรับความไม่แน่นอนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการดำเนินการเดินทางร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ระหว่าง 7-9 พฤษภาคม2569ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้สะท้อนบทบาทเชิงรุกของไทยในการดำเนินนโยบายต่างประเทศท่ามกลางบริบทโลกที่เผชิญความผันผวนจากความขัดแย้งในหลายภูมิภาคส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงทางอาหารและเสถียรภาพภูมิภาคอาเซียนนายกรัฐมนตรีใช้เวทีอาเซียนยืนยันจุดยืนของไทยในการส่งเสริมสันติภาพการแก้ปัญหาด้วยเจรจายึดมั่นในกติกาสากลผลักดันการให้อาเซียนเป็นเอกภาพเข้มแข็งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นบนเวทีโลกควบคู่กับการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนชาวไทยทั้งนี้ฝ่ายไทยร่วมหารือด้วยท่าทีสร้างสรรค์มุ่งมองไปข้างหน้าพร้อมนำคณะผู้แทนด้านต่างประเทศและฝ่ายความมั่นคงเข้าร่วมเพื่อยืนยันจุดยืนประเทศไทยยึดมั่นแนวทางสันติภาพควบคู่กับการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวไทยไล่ล่าระทึกแก๊งขนไอซ์สกัดขบวนการนรกชายแดนบึงกาฬรวบหนุ่มสระบุรีคาสวนยางยึดไอซ์ล็อตใหญ่238กิโลกรัมรายงานข่าวจากหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบ

0: ตามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดเผยว่ากองทัพภาคที่2โดยกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีบูรณาการร่วมกับชุดสืบสวน1กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4เปิดปฏิบัติการสกัดจับขบวนการลำเลียงยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬกลางดึกวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาพบรถต้องสงสัยมายังในพื้นที่เป้าหมายเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวตรวจค้นแต่คนขับรถกลับเร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่ไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิดท่ามกลางความมืดในสวนยางก่อนสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหา1คนขณะที่ผู้ร่วมขบวนการอีก1คนอาศัยความมืดหนีไปได้จากการตรวจค้นรถยนต์พบกระสอบปุ๋ยห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดำ8กระสอบซุกซ่อนภายในห้องโดยสารและกระบะท้ายตรวจสอบพบเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือไอซ์น้ำหนักรวม238กิโลกรัมควบคุมตัวนายเอกราชลือดาราหรือปามอายุ29ปีชาวจังหวัดสระบุรีพร้อมตรวจยึดของกลางทั้งหมดประกอบด้วยไอซ์238กิโลกรัมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.หอคำเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการที่หลบหนีสหรัฐโจมตีเรือในแปซิฟิกกองทัพสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าได้โจมตีเรือลำหนึ่งบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนผู้รอดชีวิต1คนนับเป็นเหตุการณ์ล่าสุดในการโจมตีที่ต้องสงสัยว่าใช้ขนส่งยาเสพติดกองทัพระบุว่าได้ประสานหน่วยยามฝั่งสหรัฐเพื่อไปดูแลการค้นหาและกู้ภัยในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐได้ปฏิบัติการโจมตีเรือที่ถูกกล่าวหาว่าลักลอบขนยาเสพติดในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกไปแล้วหลายลำทั้งในทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแปซิฟิกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วรวมกว่า190รายนับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วขณะที่องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนเรียกการโจมตีเหล่านี้ว่าเป็นการวิสามันฆาตกรรมที่ผิดกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่มหานครชาร์ตเอ็มคัตเรดิโอเน็ตเวิร์กลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 MHz ครั้งที่1078ประจำวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2568เอ้ย69ครับ
1: ครับผมนะฮะอย่าย้อนไปไกลครับคริสกับผมเดี๋ยวเราลืมครับ
0: อยู่กับผมคริสสมคริสครับ
1: ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ผมหมีสมหมีนะครับวันนี้เราเป็นสมหมีกับสมคริสนะฮะแล้ววันนี้ผมบอกเลยนะครับหลายๆท่านแบบเฮ้ยเพลงแบบโอ้โหมีการเปลี่ยนแบบสูงมากเลยครับคริส
0: ใช่ครับผม
1: คริสบอกหน่อยมีอะไรบ้างวันนี้
0: เปิดมาแล้วต้นชั่วโมงนะครับผมในฮิตที่20วันนี้เป็นผลงานเพลงจากเมทิชาครับโอ้ดวงใจครับลงมาจากฮิตที่13มาอยู่ในฮิตที่20ในวันนี้ครับ
1: ครับผมเพลงที่อยู่ในฮิตที่19นะครับเจ้านางเอ๋ยนะครับลงจากฮิตที่18นะครับน้องเบียร์พร้อมพงษ์จากแกรมมี่โกนะเพลงนี้อยู่ในชาร์ตทั้งหมด17สัปดาห์นะจ๊ะ
0: ครับผมและในฮิตที่18ที่จบไปเมื่อกี้นี้เลยผลงานเพลงจากปาวลีพรพิมลและใบเตยอาสยามครับทัวร์ลงวันธงชัยครับ
1: ครับผม
0: ที่16มาอยู่ใน18คร
1: ับอ้าวนะครับแหมวันนี้นี่ต้องให้กำลังใจกันแบบรัวๆนะครับเพราะเพลงที่เคยอยู่แบบสูงๆมีการสลับตำแหน่งกันหลายพื้นที่มากเลยครับ
0: ใช่แล้ว
1: อ้าวนะฮะอย่างนั้นก็ต้องมาให้กำลังใจกันต่อนะแล้วตอนนี้ใครที่ส่องอยู่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะจ๊ะ
0: ครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ฮิตที่17เลย
1: ไปจ้ะ
2: ฮิตที่สิ

0: นะครับคริสครับผม
1: ครับผม
0: ตอนนี้ก็มีหลายท่านนี่เข้ามาลุ้นกันนะครับว่าโอ้โหแต่ละเพลงนี่แบบเดาทางไม่ถูกจริงๆนะครับนะเอาเรามาฮิตที่17กันก่อนนะก็เป็นเพลงเข้าใหม่นะจากพี่ต่ายอรทัยนะครับฮักพอเป็นพิธีนะจากแกรมมี่โกนะครับนะเพลงใหม่นะครับฮิตที่17ครับ
1: ครับผมและฮิตที่16ผลงานเพลงจากเพชรคทาวุฒิครับกุหลาบนอกวาเลนไทน์เพลงนี้ลงมาจากฮิตที่8มาอยู่ในฮิตที่16ครับ
0: ครับผมนะฮะแล้วก็เพลงที่อยู่ในฮิตที่15นะครับใครคือคนที่ใช่ของเธอจากน้องนันนะครับอันนี้ลงจากฮิตที่5ครับคริสนะฮะสังกัดอิสระนะแล้วเพลงนี้อยู่ในชาร์ททั้งหมด8สัปดาห์ด้วยกันนะครับงั้นเดี๋ยวตอนนี้เรามาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนดีกว่าครับคริสครับ
1: ผมท่านที่ดูมีส่งสติ๊กเกอร์กันมารัวๆเลยนะครับมาเชียร์เพลงไหนเป็นพิเศษหรือเปล่า
0: ครับนะทักทายกันก่อนดีกว่านะฮะ
1: มีใครมาบ้างแล้ว
0: พี่ประจักษ์นะครับพี่แก้วมณีนะครับนะพี่เรืองนุชนะพี่วันชัยพี่มานพพี่ไพศีนะครับพี่รุ่งรักนะฮะมีพี่นพรัตน์พี่นกน้อยพี่สายสุนีพี่ดนุพลนะพี่ฉลองพี่สมพรพี่สารพีนะพี่สนุกพี่เดชาพี่เพ็ญนภาพี่ประภาโอ้คึกคักมาก
1: แล้วก็สวัสดีทุกคนที่กำลังฟังทางคลื่นวิทยุด้วย
0: ครับผมนะ
1: ใครอยากจะมาเห็นหน้าเราก็มาได้ที่ LTM FM 95 Facebook Fanpage ได้เลย
0: ครับเต็มจอเสมอมานะครับขออนุญาตนิดนึงครับตอนนี้ทางคอมเมนต์ครับลิสกับผม
1: ครับสวัสดีหลังไมค์คนเปิดเพลงเพราะๆสวัสดีครับ
0: พี่นิรมัยนะครับพี่มาลีพี่สิริพรพี่หนูริ่งเจเดซี่คุณยายพอเพียงนะครับพี่หนูวันนะครับนะพี่ไพศีก็เข้ามาถ่ายกันผมบอกเลยว่าวันนี้ชาวคณะเดาทางไม่ถูกนะฮะเพราะว่าอันดับนี่โอ้โหเปลี่ยนแปลงเยอะมากครับลิส
1: ครับผม
0: นะครับเวลาทันใช่ไหมฮะ
1: กำลังดูว่าเราจะไปเพลงนึงอีกเพลงต่อหรือเราจะพักโฆษณากันก่อน
0: อีกเพลงนึงก็ได้นะน่าจะได้อีกสักเพลงนึงนะครับอันดับต่อไปเลยครับ
1: เพลงนี้เชื่อว่ากำลังรอคอยกันอยู
0: ่ครับผม
2: ฮิตที่14
1: ฮิตที่14นะครับผมผลงานจากไรอันกาดบัณฑิตฟีกับแวนโก๊กกับเซิงโนบิตะครับเพลงนี้ก็ลงจาก12ไม่ใน14

0: ็นพิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดีย
6: าเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดย

0: 2ผลงานเพลงในฮิตที่13เพลงก่อนหน้านี้นะครับผมเป็นผลงานเพลงจากต้นข้าวสุปรียาและครับผมจากใจต้นข้าวครับผลงานเพลงลงมาจากฮิตที่7มาเป็น13ในสัปดาห์นี
1: ้ครับผมแล้วก็เพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้รักแท้หรือแค่คอนเทนต์นะจากน้องพิมดานะครับก็ลงจากฮิตที่10นะครับนะตอนนี้อยู่ฮิตที่12นะครับนะแล้วก็ตอนนี้เพลงน้องพิมดาเนี่ยอยู่ในชาร์ตทั้งหมด13สัปดาห์นะคร
0: ับ ใช่แล้วครับ
1: คริสครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาทวนชาร์ตกันดีกว่า
0: ได้ครับสำหรับใครที่มาไม่ทันนะครับผมในฮิตที่20วันนี้ลงมาจากฮิตที่13โอ้ดวงใจจากเมธิชาครับในฮิตที่19ลงมาจากฮิตที่18เจ้านางเอ๋ยผลงานเพลงจากเบียร์พร้อมพงในฮิตที่18ลงมาจากฮิตที่16ทัวลงวันธงชัยจากปาวลีพรพิมลและใบเตยอาสยามฮิตที่17เข้ามาใหม่ครับผมฮักพอเป็นพิธีของต่ายอรทัยครับและในฮิตที่16ลงมาจากฮิตที่8กุหลาบดอกวาเลนไทน์จากเพชรคทาวุฒฮิตที่15ล่ะครับ
1: อ้าวนะครับก็คือใครคือคนที่ใช่ของเธอนะฮะจากน้องนันอนันต์นะครับฮิตที่14นะครับนะเซิร์งโดปิตานะจากน้องไรอันนะครับแล้วก็ฮิตที่13นะครับจากใจต้นข้าวน้องต้นข้าวสุปริยานะครับแล้วก็12นะครับรักแท้หรือแค่คอนเทนต์จากน้องพิมดานะครับ
0: ครับผมและตอนนี้ก็เดินทางมาถึงฮิตที่11แล้วครับเป็นฮิตสุดท้ายของชั่วโมงนี้ก่อนที่จะไปเจอกันในชั่วโมงหน้าที่เราจะแนะนำตั้งแต่10ไปจนถึง1ครับผม
1: ครับนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมีอีก1เพลงนะครับนะวันนี้เวลามีนะครับก็ชาวคณะอยากฟังเพลงไหนก็เลือกเพลงมาได้เลย

0: ขณะนี้เวลา14:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาว
4: ขณะนี้เวลา14:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ศรีสะเกดเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัสนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสิริโคพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมณหอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกดโอกาสนี้นายพลพีได้ถวายโฉนดที่ดินโครงการสร้างความมั่นคงให้ที่ดินของวัดแด่พระศักดารินทร์กิตติคุโนวัดป่าเพ็กน้อยตำบลหนองว่าอำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษก่อนเป็นประธานมอบนโยบายและติดตามการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนและกลุ่มค้าและกลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากกว่า 3,000 รายการมาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดลดสูงสุดถึง58%ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569นอกจากมาตรการด้านค่าครองชีพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้เน้นย้ำถึงแผนเชิงรุกในการรับมือกับวิกฤตด้านพลังงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเร่งผลักดันโครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเพื่อช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำและผลผลิตซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยฝึกทหารใหม่กำชับดูแลใส่ใจทหารใหม่รอบด้านพลเอกพนาแกล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกลงพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรระหว่างวันที่8-9พฤษภาคมเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่กำลังพลและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ในวันนี้ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการฝึกทหารปลัดใหม่1/69ของหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่44และกองพันทหารปืนใหญ่ที่25กรมทหารปืนใหญ่ที่5พร้อมทั้งได้พบปะให้กำลังใจทหารใหม่ผลัดที่1/69และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทุกนายในการนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ให้โอวาทแก่หน่วยฝึกทหารใหม่โดยกำชับผู้บังคับหน่วยทุกระดับกำกับดูแลการฝึกอย่างใกล้ชิดปรับรูปแบบการฝึกให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและเป็นไปตามมาตรการของกองทัพบกพร้อมติดตามประเมินสุขภาพทหารใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคลมร้อนและปัญหาด้านสุขภาพจิตรวมทั้งให้กำลังพลทุกนายมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ความสำคัญกับสิทธิและสวัสดิการของทหารใหม่และครอบครัวโดยผู้บังคับหน่วยต้องชี้แจงให้เกิดความเข้าใจและดูแลให้ได้รับสิทธิ์อย่างครบถ้วนควบคู่กับการส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาตนเองระหว่างการฝึกเช่นการศึกษาต่อการสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกการฝึกวิชาชีพและการเข้าสมัครงานกับหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับกองทัพบกหลังปลดประจำการเพื่อสร้างแรงจูงใจและต่อยอดสู่เส้นทางทหารอาชีพในอนาคต
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริ

0: พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

0: พิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ฮิตที

0: กลับมาแล้วในชั่วโมงที่2ของมหานครชาร์ตนะครับผมก็เปิดมาต้นชั่วโมงกับ3ฮิตนะครับในฮิตที่10วันนี้เป็นผลงานเพลงจากเล็กรัชเมธครับผมผลงานเพลงอบอวนครับเพลงนี้ขึ้นจาก19มาอยู่ในฮิตที่10วันนี
1: ้โอ้ขึ้นเยอะขึ้นเยอะมากเลยนะ
0: ใช่ๆ
1: มากโอ้นี่อย่างที่บอกนี่ตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะคริสครับคือเราเดาทางไม่ถูกเลยนะแบบลงก็ลงแบบปื๊ดเลยขึ้นนี่ก็ขึ้นปื๊ดเลยนะครับนะนะฮะอย่างที่คริสบอกไปนะครับนะอบอวนเนี่ยขึ้นจากฮิตที่19นะครับมาอยู่ในฮิตที่10นะฮะแล้วก็มีเต้ยสังลานะครับจาก T-Rex นะฮะก็อยู่ในฮิตที่9นะครับลงจากฮิตที่3นะครับนะนะฮะแล้วก็อยู่ในชาร์ตทั้งหมด4สัปดาห์นะครับ
0: ครับผมและฮิตที่8ลงนิดนึงเพราะเต้ยเหมือนกันในฮิตที่8นะครับเต้ยก่อสร้างคร
1: ับโอ้มันสองเต้ยใช่ไหม
0: จากจ่อยโรมินกันเลยเมื่อกี้อ่านไปแล้ว
1: เมื่อกี้ก็เต้ยเหมือนกัน
0: อยู่ในฮิตที่8นะครับวันนี้ซึ่งก็ขึ้นมาจากฮิตที่14
1: ครับผมนะอ้าวก็สลับกันแบบค่อนข้างเยอะเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้เดาทางยากมากเลยนะครับใครที่เป็น FC บ้านไหนด้อมไหนก็ต้องรีบเข้ามาให้กำลังใจกันนะจ๊ะ
0: ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ฮิตที่7
1: ลุยเลยจ้ะ
2: Hit Teeth.

0: ผลงานเพลงครับผมในฮิตที่7วันนี้เป็นผลงานเพลงจากอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงพบหมอหน้าห้านครับผมเพลงนี้ขึ้นมาจากฮิตที่20โอ้โหขึ้นมา7เลยใช่
1: 20มา7
0: ใช
1: ่ๆโอ้โหแปลว่าแรงมาก
0: มากหลายเพลงนี้และในฮิตที่6ครับผมเป็นผลงานเพลงจากเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ
1: ์ครับผม
0: นะคนต้นทาง
1: โอ้เสียเปี๊ยกกีดกีดแต๋วแตกมากเลย
0: มันเป็นเพลงก่อนที่จะไปปลายฟ้า
1: ปลายฟ้าเขาเสียเขาชอบนะนะก็ขึ้นมาจากฮิตที่9นะตอนนี้ก็มาอยู่ฮิตที่6
0: ครับผม
1: โอ้มาโหดมากนะครับแล้วก็มีขอกำลังใจนะครับตอนนี้อยู่ในฮิตที่5นะครับขึ้นมาจากฮิตที่6นะครับหนูเล็กกากาแล้วก็น้องวินนะฮะแล้วก็เพลงนี้อยู่ในชาร์ตทั้งหมด31สัปดาห์นะครับนะผมบอกเลยว่าสัปดาห์นี้เดาทางไม่ถูกจริงๆนะครับ
0: ครับผมเดินทางมาจนถึงฮิตที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยฮิตที่4แล้ว
1: กำลังจะเข้าฮิตที่4แต่เดี๋ยวเรามาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อน
0: ครับผม
1: นะฮะคริสมองเห็นไหมครับผม
0: มองเห็นครับคุณอานนท์คุณราศีสิงห์คุณทาวรคุณวิชัยคุณป๊อปปักภูมิคุณสุพจน์คุณรัชนนท์คุณรัตนาพรโสภาคุณฮานามิคุณทัพกรคุณลูกแม่ละคุณคณิษฐาสาวคำเนยจ๋าและอีกมากมายเลยคร
1: ับเยอะมากเลย
0: ภาษาจีนด้วย
1: ครับผมนะพี่บางสะอาดก็มานะครับมีน้องมังกรพี่เรือนเจริญพี่มานพพี่วรรณสานะครับพี่ละไอคุณยายพอเพียงพี่อาภพรพี่อนงแม่นวลพี่จิราพรพี่ลำพึงพี่พศดอกบัวพี่กระแตนะครับพี่อัญชลีพี่จุ๊บแจงพี่กรกัญญานะครับมีพี่คิดฮอดภูพานนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์นิดนึงนะ
0: ครับผม
1: พี่ขวัญเรือนนะครับพี่ทองอยู่นะครับมีน้องเนยนะครับแล้วก็น้องแม็กกี้นะครับพี่ประคองนะครับพี่หนูริ่งเจเดซี่นะครับนะก็โอ้โหมาลุ้นกันนะครับน้องนับดาวด้วยนะครับก็ตอนนี้บีบหัวใจแล้วครับคริสครับผม
0: ครับผมเพราะว่าเรามาอยู่ในช่วง4ฮิตสุดท้ายแล้วครับผมเพราะฉะนั้นแล้ว
1: เดี๋ยวอีกสัก1เพลงแล้วไปพักก่อนดีไหม
0: ใช่
1: นะครับงั้นเราต่อเนื่องกันเลยครับฮิตครับ
0: ฮิตที่4ครับ
2: ฮิตที่4

0: ที่4วันนี้เป็นผลงานเพลงจากก้านตองทุ่งเงินนะครับกับผลงานเพลงแก้บนสัปดาห์นี้ยังคงที่ในฮิตที่4ครับผม
1: ครับผมนะฮะก็ลุ้นกันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับ3 2 1จะเป็นเพลงอะไรนะฮะแล้วก็ชาวคณะก็กดเข้ามาทายได้นะ
0: ครับผม
1: กดมาเลยจ้ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย

0: ติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์เด้อพร้อมมาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: เส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคักไอ้แซ่บตะลึงตึง
1: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มฮอดจ้ะ

สมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำ

0: เศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย
4: ฮิตที่

0: าชาวคณะทายกันถูกหรือเปล่านะครับนี่คือเพลงที่อยู่ในฮิตที่3นะครับดอกกระเจียวบานนะครับจากก้องห้วยไร่นะครับก็ลงจากฮิตที่2นะครับนะแล้วก็โอ้เพลงนี้อยู่ในชาร์ตทั้งหมด20สัปดาห์นะฮะคริสครับ
1: ครับผมโอ้แสดงว่าฮิตที่2นี้ถูกแทนที่ไปแล้วจะเป็นเพลงอะไร
0: มันจะเป็นเพลงอะไรเนี่ยนะครับโอ้หลายๆท่านแบบบีบหัวใจนะครับ2กับ1
1: เชื่อหลายๆคน
0: เอ้ยมันจะเป็นเพลงอะไร
1: จะเป็นเพลงที่เราอยากได้หรือเปล่า
0: เออโอ้แม่ๆก็มาเต็มนะครับวันนี้นะ
1: เชียร์เพลงอะไรกันเชียร
0: ์โอ้เยอะๆมากเลยครับเยอะมาก
1: ร้องเพลงอะไรอยู่เหรอ
0: เออ
1: ไหนบอกสิ
0: ครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันเดี๋ยวมาลุ้นกัน
1: ทางนั้นไปฮิตที่2เลย
0: ลุยเลยครับผม
2: ฮิตที่2

0: ที่2นะครับผมผลงานเพลงจากวงแอลกอฮอล์นั่นก็คือผลงานเพลงไอ้ทุยนั่นเองครับ
1: นะครับ
0: ขึ้นมาจากฮิตที่11เลย
1: นี่โอ้โหมีแบบหลายๆคนกรี๊ดเลยนะแบบโอ้แอลกอฮอล์มาอยู่ฮิตที่2นึกว่าหลับมาเจเดซี่บอกว่าหายไปแล้วนึกว่าหลับคือปรากฏว่าเพลงมาอยู่ฮิตที่2
0: ไม่ได้หายไปไหน
1: นะครับแล้วผมบอกเลยนะว่าไอ้ทุยเนี่ยขึ้นจาก11เลยนะ
0: ครับ
1: โอ้แสดงว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเพลงนี้มาแรงมากเลย
0: ใช่ๆๆนะเพลงมีเริ่มมีเพลงใหม่ๆเข้ามาคือมาแรงๆในชาร์ต
1: นะฮะงั้นก่อนที่เราจะไปฮิตที่1ครับคริส
0: ครับ
1: เรามาทวนฮิตที่10กันดีกว่า
0: ครับผม
1: นะครับเพลงที่อยู่ในฮิตที่10
0: ฮิตที่10ครับผลงานเพลงจากเล็กราชเมธอบอวนครับขึ้นมาจากฮิตที่19เลยครับผมส่วนในฮิตที่9ลงมาจากฮิตที่3เต้ยสั่งลาครับจาก TT Rex ในฮิตที่8ขึ้นมาจาก14ครับเต้ยก่อสร้างจากจอยโรมิดในฮิตที่7ขึ้นมาจาก20เลยพบหมอหน้าห้านของอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงในฮิตที่6ขึ้นมาจากฮิตที่9คนต้นทางครับเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ
1: ์ครับผมแล้วก็ฮิตที่5นะฮะขอกำลังใจหนูเล็กกากะนะฮะกากะนะครับแล้วก็4แก้บนน้องก้านตองนะครับ3คือดอกกระเจียวบานน้องก้องห้วยไร่นะฮะแล้วก็2ไอ้ทุยจากแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็เพลงที่อยู่ในฮิตที่1
0: แล้วก็เพลงที่อยู่ในที่1คือ
1: กลางดาวจากน้องไรอัน
0: ยินดีกับน้องไรอันอีกครั้งนึงนะครับผมแล้วก็ยินดีกับทุกคนที่เชียร์เพลงนี้ให้อยู่ในฮิตที่1นะครับผม
1: ครับผม
0: เชื่อว่าหลายๆคนรอคอยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรอแล้วไปฟังกันเลย
1: ไปเลยจ้ะ
0: จะเจอกันในชั่วโมงหน้า
1: แล้วก็พอจบเพลงนี้นะฮะเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะก็คือโลกของพึ่งนะฮะจากพี่พึ่งนะพุ่มพวงแล้วก็มีนะเฮียงขอเข้าม
0: า
1: เดี๋ยวจัดให้ฮิตที่

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานครขณะนี้เวลา15นาฬิกาค่ะวันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันพายุฤดูร้อนถล่มกำแพงเพชรพัดหลังคาห้องแถวไม้ตลาดบ่อทองเสียหาย19คูหาเจ้าหน้าที่นิคมสร้างตนเองผู้ทุ่งโพทะเลร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพทะเลผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายหลังเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้โดยเฉพาะตลาดบ่อทองหมู่ที่12อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรพบว่าแรงลมสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาคารเป็นไม้อาคารไม้เก่า2ชั้นที่ปลูกติดกันเป็นแถวซึ่งเปิดเป็นร้านค้าคลินิกและร้านจำหน่ายเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรถูกลมพายุพัดถล่มได้รับความเสียหายรวม19คูหาส่วนใหญ่หลังคาสังกะสีถูกลมหอบปลิวไปตกใส่บ้านเรือนข้างเคียงและถนนในขณะที่ฝาบ้านประตูและหน้าต่างไม้พังคลื่นลงมาทั้งแถบเนื่องจากเป็นอาคารเก่าที่สร้างมานานหลาย10ปีชายวัย71ปีหนึ่งในผู้ที่ประสบภัยเปิดเผยด้วยความตกใจว่าช่วงเกิดเหตุมีฝนตกลงมาอย่างหนักและลมพัดแรงลักษณะไม่เคยพบเห็นมาก่อนแรงลมได้กระชากเอาหลังคาและโครงสร้างบ้านพังต่อหน้าต่อตาแม้ที่ผ่านมาจะเคยซ่อมแซมบำรุงรักษาหลังคามาโดยตลอดส่งผลให้ทรัพย์สินภายในบ้านได้รับความเสียหายอย่างหนักเบื้องต้นเร่งสรุปความเสียหายเพื่อจัดสรรงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยเร่งด่วนต่อไปราเชนหนุนรัฐบาลกู้เงิน400ล้านกระตุ้นเศรษฐกิจชี้ทุกยุครัฐบาลต้องกู้ตามสถานการณ์นายราเชนตระกูลเวียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคว่ายังคงเดินหน้าทำงานทางการเมืองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการติดตามปัญหาปากท้องของประชาชนและสถานการณ์เศรษฐกิจที่กำลังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อคนไทยในทุกระดับสำหรับประเด็นร้อนทางการเมืองกรณีรัฐบาลเตรียมผลักดันแผนกู้เงิน400ล้านบาทเข้าสู่การพิจารณาการกู้เงินไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะทุกรัฐบาลในอดีตเคยดำเนินการมาแล้วโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจและความจำเป็นของประเทศในแต่ละช่วงเวลาวันนี้เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยทั้งสงครามในตะวันออกกลางความขัดแย้งระหว่างประเทศรวมถึงผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวทำให้ประเทศไทยได้รับแรงกระแทกโดยตรงประชาชนจำนวนมากอยู่ในภาวะฝืดเคืองชักหน้าไม่ถึงหลังค่าครองชีพสูงรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายดังนั้นการกู้เงิน400ล้านบาทในครั้งนี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อใช้ประคับประคองเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนเงินกู้ดังกล่าวจะทยอยใช้เป็น3งวดงวดละประมาณ 1.5 แสนล้านบาทเพื่อนำไปใช้ในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอาทิโครงการคนละครึ่งการกระตุ้นการใช้จ่ายการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและการกระจายเม็ดเงินลงสู่ชุมชนเพื่อให้ประชาชนระดับกลางและระดับล่างได้รับผลประโยชน์โดยตรงสิ่งสำคัญคือกู้มาแล้วนำไปใช้อย่างไรถ้ากู้มาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อประชาชนช่วยประชาชนช่วยผู้ประกอบการและทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในสถานการณ์เช่นนี้สเปนกักตัวผู้หญิงวัย32ปีสงสัยติดไวรัสฮันตาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสเปนเปิดเผยว่าพบผู้หญิงอายุ32ปีในจังหวัดอาลิกันเตภูมิภาคบาเลนเซียทางตะวันออกเฉียงใต้มีอาการป่วยที่สอดคล้องกับการติดเชื้อไวรัสฮันตาและอยู่ระหว่างการกักตัวและตรวจเชื้ออย่างละเอียดผู้ต้องสงสัยติดเชื้อคนนี้เป็นผู้โดยสารบนเที่ยวบินเดียวกันกับผู้ป่วยที่เสียชีวิตในเมืองยูฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้และเป็นผู้ที่ติดเชื้อมาจากเรือสำราญ MV Hondius โดยนั่งอยู่ห่างกัน2แถวทางการท้องถิ่นยังกำลังดำเนินการติดตามผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้หญิงรายนี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อทำการตรวจสอบอาการและหามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: Yeah.

0: พิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: มาแล้วครับผม
1: ครับผม
0: เปิดมาต้นชั่วโมงเพลงอะไรบ้างครับพ
1: ี่ชาวร็อกครับ
0: ชาวเพลงชาวร็อกนะครับ
1: ชิมิชิมิ
0: ชาวร็อกน่ารักเชียวชาวร็อกน่ารักเชียว
1: แหมร็อกน่ารักมากเลยชิมิ
0: เปิดมาด้วยชิมิแล้วก็จีบเลยได้ไหมของหลิวอาจาริยาและสกายพาร์ทแล้วก็รักน้ำมอ
1: มอครับนี่ครับคริสครับผมในช่วงนี้เราต้องเสริมความน่ารักครับคริสครับไปดูสมมีกับสมคริสนะครับโอ้โหน่ารักนะครับผมนะก็รีบเข้ามาจองตากันได
0: ้ครับผมช่วงนี้ก็จะรับสายโทรเข้ามาขอเพลงได
1: ้ก็ได้เลย
0: ชอบเลย
1: ครับใช่ไหมคือช่วงนี้คือลูกพี่สามารถโทรเข้ามาคุยและขอเพลงได้เลย
0: ใช่ใช่ใช่ก็จะรับบ้างไม่รับบ้างครับผมจะพยายามเปิดให้
1: เราดูเล่นตัวแล้วรับบ้างไม่รับบ้าง
0: รับไม่ครบ
1: พยายามรับแล้วก็พยายามเปิดเพลงตามที่พี่ขอมานะครับก็เดี๋ยวอีกหนึ่งเพลง
0: ให้โทรกลับทั้งหมดอ่ะเวลาไม่
1: มันไม่พอเราก็
0: เทียร์เปิดเยอะมาก
1: เยอะเยอะก็ค่อยๆเนาะพยายามเปิดเพลงให้นะได้แล้วก็เดี๋ยวกดมาที่เบอร์นี้เบอร์อะไรดีครับคริสครับ
0: 02-248-1366ครับ
1: เดี๋ยวขยับเข้ามาใกล้หน่อยไหม
0: 02-248-1366
1: นะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ลูกพี่กดเข้ามาจองสายได้เลยครับ
0: ครับ

0: สวัสดีจ้าน้องสมคิดกับน้องหมี
1: เอาไม่ได้พี่คนช่วงนี้เป็นสมหมีสมคิดพี่สมนกนี
0: ่
1: ครับ
0: สวัสดีจ้าน้องสมคิดแล้วก็สมหมีด้วย
2: ครับอากาศเป็นไงบ้างครับทางโน้น
0: ก็ตอนนี้ร้อนอยู
2: ่สุพรรณฝนไม่ตกเลยเหรอพี
0: ่มีเมื่อวานตอนประมาณบ่ายสามโมงครึ่งตกอยู
2: ่โอ้มีฝนตกบ้าง
1: ตกหนักไหมครับหรือว่านิดๆหน่อย
0: ๆก็กลางจ้ะ
2: กลาง
1: อุ้ยนี่ผมขออนุญาตอวดนิดนึงตอนนี้แถวพระราม9กำลังคลึ้มกำลังได้ที่เลยครับพี่
2: ครับ
1: นะคลินนะแบบดูอื่นๆดูคลึ้มคลึ้ม
2: แต่ไม่ตกสัก
0: ท
2: ี
0: คล
2: ึ้
0: ม
2: ค
0: ลึ้ม
1: ไม่แค่คลึ้มพี่แต่ไม่ตกพี่แค่ทำให้อากาศอบอ้าวเฉยๆครับพี่นกครับผม
0: อาจารย์
1: สบายใจแล้วได้อวด
2: วันนี้อยากจะฟังเพลงอะไรครับ
0: โนราพัทถิ่นจ
1: ้
0: ะ
1: แนทราเชนนะ
0: จ้
1: ครับ
2: มอบให้ใครไหมครับ
0: มอบให้ทุกคน FC ทุกคนที่ฟังลูกทุ่งมหานคร95แล้วก็ให้น้องสมคิดแล้วก็สมเมย์ด้วยจ้าแล้วก็ให้น้องเมย์ด้วย
1: คร
0: ับ แล้วก็ให้พี่สุวัฒน์พี่วันวิสาแล้วก็พี่หนุ่มน้องแท้จ้า
1: ครับขอบยังครับ
2: ขอบคุณครับผม
1: ได้เลยขอบคุณพี่สมนกด้วยนะครับผม
2: กลายเป็นสมบูรณ์แล้ว
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับโนราพัทถิ่นครับนักราเชนและกล้วยสแตป

0: ตอนนี้อีกหนึ่งสายมาแล้วครับคริสครับผม
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีพี่หนูด้วยครับผม
2: สมหนูค่ะ
0: โอ้พี่สมหนูโอ้ครับผม
3: เรียกให้ถูก
0: พี่สมหนูจากอุบลใช่ไหมครับ
2: ระยอง
0: ระยองโอ้ครับผมพี่สมหนูทำอะไรอยู่ครับ
2: หุงข้าวเหมือนเดิมไหมค่ะ
0: อุ้ย
1: กินอะไรครับวันน
0: ี้อุ้ยวันนี้มีอะไรกินน่ะ
2: ยังไม่รู้เลยแต่จะออกไปดูก่อนเนี่ย
0: เอ้าเดี๋ยวคือหุงข้าวไว้ก่อนแล้วก็ค่อยออกไปหากับข้าวที่ตลาดเหรอครับพี่
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะใกล้บ้านใกล้บ้านนะไม่ไกลจ้ะไม่ถึงโลอ่ะ
0: อ
2: ๋
0: อไม่ไกลมากใช่ไหม
1: ฝนไม่ตกใช่ไหมครับ
0: ไม่ตกเน
2: า
0: ะ
2: ฝนไม่ตกจ้ะฝนไม่ตกจ้ะ
0: จริงจริง
1: นาทีจะตก
2: เมื่อวานตก
0: เมื่อวานตก
2: ใช่ใช่จ้ะ
0: แต่ตอนนี้ไม่ตกอุ้ยอยู่ๆผมนึกภาพอันนี้ขึ้นมาได้เลยคริสพี่หนูครับคือคะน้าหมูกรอบครับคะน้าหมูกรอบ
1: ยุดไม่ใช่อยู่ๆนึกได้เมื่อกี้ผมสั่ง
0: ว่าวันนี้คุณชี้นำเหรออุ้ยแต่ช่วงนี้ก็แบบหมูกรอบๆหน่อยนะแล้วผมผักคะน้าเนี่ยแบบผัดดีๆใสๆหน่อยนะแบบมันดีแค่มันดี
1: ใช่ใช
0: ่ดีครับ
1: หิวแล้วเนี่ย
0: พี่หนูแบบคะน้าหมูกรอบก็ดีนะครับพี
2: ่ดูกัน
0: มีแนะนำนะฮะเอาได้พี่หนูนี่อยากฟังเพลง
2: ยิ่งยาวยิ่งร้อยของเบาวีจ้ะ
0: อ่าโจ๊ะเลยนะยิ่งยาวยิ่งร้อยนะ
2: จ
1: ้
2: า
1: ได้เลยมาเป็นใครไหมครับ
2: ก็ให้ทุกเสียงทุกสายอะจ้ะ
1: ทุกเสียงทุกสายโอเคครับผมกินข้าวแซ่บๆนะครับ
2: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
0: ขอบคุณครับพี่สมหนูครับสวัสดีครับ
1: ยิ่งยาวยิ่งยาวยิ่งร้อย

0: ่าวีนะครับยิ่งยาวยิ่งรอยนะครับผมผมก็พูดไม่เป็น
1: ยิ่งยาวยิ่งรอย
0: ยิ่งรอย
1: รอยรอยนี้รอยอย่างแรงวิ
0: ให้พี่ออสมาพูด
1: ใช่ผมก็มั่วไปเรื่อยครับหนึ่งสายมาแล้วครับผม
0: สายสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ทั้งสองสมคร
1: ับครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คุณ
1: พี่สมนันดิบนะครับ
0: พี่สมนัน
2: ด
0: ิ
2: บครับ
1: โอเคพี่สมนันดิบ
0: จากไหนครับ
2: ครับ
0: จากที่ไหนครับ
2: จากลำปางครับในหมอครับ
1: ครับลำปางคลึ้มไหมครับพี
2: ่ตอนนี้กำลังตกอยู่เลยคร
1: ับอุ้ย
0: กำลังตกเลย
1: อุ้ยดิบ
2: มันนิสานไม่ตะกี้ฟังไม่ได้เลยอ่ะ
1: เขาดีกว่าเราอีกของเราแค่คลึ้มครับ
0: ตกหนักหรือตกเบา
2: ก็หนักมาแล้วครับนะตอนนี
1: ้เ
2: ราก็ได้ยินวิทยุอยู่ครับ
1: ครับ
0: อากาศก็โอเคเลยดีเลย
1: อุ้ยดีจังเลยอากาศเย็นนี่ก็เขาเรียกเผื่อแผ่เนาะฝนตกช่ำๆของเราก็คลึ้มเฉย
2: มันร้อนมากเลยครับ
1: ครับแล้วนี้ก็ร้อนเยอะครับพี่ครับ
0: พี่นันดิบจะขอพี่สมนันดิบจะขอเพลงอะไรครับ
1: ครับ
2: เอาเพลงออดแอดครับ
0: ออดแอดจากพี่แท่งนะคร
2: ับพอแลบแป๊บๆนะครับ
1: ครับ
0: ใส่หมวกแก๊ปไปเดินกุ๊บกั๊บใช่ไหมคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: มันมีที่มาแบบฟ้าแลบแป๊บๆใส่หมวกแก๊ปไปเดินกุ๊บแก๊ปอะไรงี้ครับพวกผมชอบนะ
2: ครับ
1: เออ
2: ก็ขอให้กับดีเจพี่สาวต้อยบรรย้อยต้องของคลื่นซีอาร์เรดิโอเอฟเอ็มร้อยที่ลำปางครับแล้วก็แม่น้องก๊อตกับสาวกิ่วลมให้พี่วันวิสาสุโขทัยแล้วก็พี่นกสุพรรณด้วยครับเอฟซีทุกท่านเลยครับ
1: ครับผม
2: รับถึงดีเจทั้งสองท่านและก็น้องเมย์หลังใหม่ด้วยครับ
0: ครับผมได้เลย
2: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนะ
0: โอเคออดแอดนะครับ

0: พิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่

0: 1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you.
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย

0: ความคิดถึงกำลังเดินทางครับโกไข่นาย
1: นายสนตอนนี้1 3มาแล้วครับคริส
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสองหนุ่มสมคิดสมเมใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: สวัสดีสมมีนตรา
1: สมเริงใจ
0: สมเริงใจอ๋อมีตราช่วยศิลปินผมหลงตลอดเลย
2: เต้นที่ไม่เคยคุยกับสองหนุ่ม
1: เหรอครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยเหรอครับพี่สมเริงใจโอ้ดีใจครับผม
0: ทำไมถึงนึกโทรหาเราครับ
2: ก็นอน
1: ครับอยู่อะไรดนใจแล้วครับพี่
2: ไม่เคยโทรติดสายหน้าไมค์ไงแต่ว่าฟังอยู่ประจำค่ะ
1: โอ้ขอบคุณมากเลยก็ฟังนะ
2: ฟังเฮียเมย์อยู่ประจำตอนบ่าย
1: โอ้ขอบคุณมากเลยครับแล้วตอนนี้ร่มเกล้านี่ครึ้มไหมครับพี่มีตกไหม
2: นี่ครึ้มแดดจ้าเลยวันนี้แต่เมื่อวานนี่ตกละสองสามวันน่ะเมื่อวานนี่ตกแรง
0: โอ้บอกว่าเมื่อวานเนี่ยตกหลายที่
1: นะแล้วพระรามเก้าก็ตกนะ
0: ผมเดินไปผมไม่เจอฝนผมเจอแต่เอ้ยทุกอย่างมันเปียกแล้วแต่แบบเดินขึ้นจากMRTเลยรถไฟอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เจอฝนสักทีก็แบบเอ้ยมันจะฝนตกเมื่อไหร่มันตกไปแล้วใช่ไหม
1: ใช่คริสจุดเส้นไหนเส้นบางแคใช่ไหม
0: เส้นบางแคแต่เมื่อวานผมก็อยู่ในเมืองนี่แหละ
1: อ๋อแต่ก็คือไม่เจอฝนอาจจะทำงานอยู่แล้วออกมาปุ๊บมันก็ตกไปเรียบร้อยใช่ไหม
0: ครับ
1: นะครับก็แถวพระรามเก้าก็ครึ้มๆครับพี่เรืองใจครับ
2: ค่ะครับ
1: อันนี้อวดเฉยๆครับ
0: วันนี้อยากจะขอเพลง
2: ครึ้มเลยแดดจ้าเลยค่ะ
1: ครับผมวันนี้พี่เรืองใจอยากฟังเพลง
2: ของน้องมินตาห้ามตัวค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับ
0: ตัวนะครับผมได้เลยครับ
2: ค่ะมอบให้ทุกเสียงทุกสายนะคะแล้วก็สองหนุ่มห้ามตัวใครนะคะ
0: ไม่ตัวอยู่แล้ว
1: ไม่ตัวครับเราพูดโกงๆเลย
0: พูดไปตรงๆ
1: ครับผม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีคร
0: ับโอเคเดี๋ยวทิ้งท้ายกับห้ามตัวแล้วก็รอเธอเป็นผลงานอีกเพลงที่ขอขึ้นมารอเธอจากแคทลาติกา
1: ครับผมนะฮะว่าเพลงนี้เดี๋ยวนะขออนุญาตคุณลุง935นะครับอยู่สนามหลวงขอเพลงนี้มารอเธอนะเดี๋ยวต่อให้2เพลงเลย

0: นี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกยืนยันพรก.กู้เงิน400ล้านบาทเดินหน้าตามกฎหมายแม้จ่อถูกร้องศาลรัฐธรรมนูญนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยจากการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ถึงความคืบหน้าการดำเนินการพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน400ล้านบาทว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดพร้อมยืนยันว่าทั้งตนเองนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงผู้ที่กำกับดูแลหน่วยงานใช้งบประมาณโดยตรงทุกฝ่ายได้ใช้ความเข้มงวดในการดำเนินงานอย่างเต็มที่เมื่อถามถึงกรณีมีการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินการของพรก.ฉบับดังกล่าวให้สะดุดหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็เป็นไปตามกฎหมายคาดว่าขณะนี้พระราชกำหนดได้มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาแล้วและคาดว่าภายในวันนี้จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังนั้นหลังจากนี้ทุกอย่างถือเป็นความรับผิดชอบของตนเองในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชกำหนดฉบับนี้แล้วตนเองในฐานะนายกรัฐมนตรีจึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสียหรือมาตรการดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดพร้อมแสดงความหวังว่าทุกอย่างจะดำเนินไปในทิศทางที่ดีและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้พักโทษและออกจากเรือนจำวันที่11พฤษภาคมนี้ว่าตนเองก็เคารพนับถือและเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชามากว่า20ปีมีความผูกพันเหมือนลูกเหมือนหลานขอแสดงความยินดีกับครอบครัวนายทักษิณด้วยส่วนจะมีโอกาสได้ปรึกษาในเรื่องที่นายทักษิณมีความเชี่ยวชาญบ้างหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่มีข้อห้ามใดๆแต่ตนเองว่าให้ออกมาให้ได้ไปใช้ชีวิตกับครอบครัวกรุงเทพก็แคบอยู่แค่นี้วันใดวันหนึ่งอาจจะมีโอกาสได้พบกันตามโอกาสต่างๆเมื่อถามว่ายังมีการวิเคราะห์ว่านายทักษิณจะไม่วางมือทางการเมืองและจะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนเองไม่คิดไกลถึงขนาดนั้นอดีตนายกก็เป็นคนที่ตนเองให้ความเคารพทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกรณีตำรวจสภ.นาจอมเทียนเข้าตรวจสอบเหตุรถยนต์พลิกคว่ำซึ่งมีผู้ขับเป็นชายชาวจีนก่อนตรวจพบอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดเป็นจำนวนมากว่าได้รับรายงานแล้วแต่เป็นรายงานอย่างย่อจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ส่งข้อความมาตั้งแต่เกิดเหตุใหม่ๆตนเองเน้นย้ำว่าให้มีการขยายผลและรับทราบถึงต้นเหตุของการกระทำเช่นนี้ให้ลึกที่สุดและให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเข้มคนหาต้นต่อของปัญหานี้ให้ได้เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องเหตุใดคนต่างชาติสามารถครอบครองอาวุธได้ตนเองย้ำแล้วว่าไม่มีแล้วใบอนุญาตในการพกปืนทุกวันนี้ใครที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่และพกพาอาวุธปืนถือว่าผิดกฎหมายหากถูกจับขึ้นมาจะมีข้อหาอื่นๆตามมาอีกมากนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าได้รับรายงานมาแล้วหากไปเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับบุคคลหรือกลุ่มคนใดๆไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ จะดำเนินการอย่างเต็มที่เมื่อถามว่าอาวุธส่วนใหญ่ที่เป็นอาวุธสงครามรวมถึงการตรวจสอบมือถือยังพบสิ่งที่คาดว่าจะเชื่อมโยงกับกลุ่ม BHQ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ต้องรีบเร่งดำเนินการอย่างเฉียบขาดซึ่งจะต้องดูเป็นเรื่องๆไปเพราะจะมีเหตุผลไปยังเรื่องของฟรีวีซ่าอีกทั้งหลายทั้งปวงแต่ขณะนี้ก็ขอให้ฝ่ายตำรวจและฝ่ายความมั่นคงได้สอบสวนให้ได้รายละเอียดให้มากที่สุดก่อน
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: กลับมาแล้วชั่วโมงสุดท้ายช่วงของการจ่อคิวฮิตนะครับผมของ 11-15 พฤษภาคม 2569 ที่จะมาแนะนำ5เพลงใหม่ที่มาสู่คลื่นครับผมแต่เปิดมาด้วยต้นชั่วโมงครับ3ผลงานเพลงผู้ช่วยผู้ใหญ่สุนารีราชสีมาม
1: ีชนอภิชาติ
0: อบต.
1: อบต. แล้วก็ตามหาสมชายน้องแมงปอชนทิชา
0: ครับผม
1: ครับผมนะฮะแล้วก็ชั่วโมงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะฟังจ่อคิวฮิตก่อนใครบนโลกใบนี้เลย
0: ครับ
1: 5เพลงรัว
0: ๆมาเพลงแรกเลย
1: ครับผม
0: เพลงแรกชื่อว่าจะไปไปไป
1: เอาอีกทีช้าช้าช้าช้า
0: จะไปไปไป
1: อ๋ออันนี้คือชื่อเพลง
0: ใช่นี่คือชื่อเพลงของเก๋วันทักการครับผม
1: ครับ
0: จะไปไปไปแล้วก็มีวงเล็บ please don't go
1: ครับอันนี้ไม่ได้กวนอันนี้ไม่ได้กวนนะอันนี้เป็นชื่อเพลง
0: โอเคเดี๋ยวไปฟังกันดีกว่า
1: ไปไปไป

0: จะไปไปไป
1: ครับเอาจริงจริงชื่อ
2: ไปนะ
1: ไปไปไป
0: ครับเก๋วันทการครับสังกัดโซวอนมิวสิกแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์คำร้องทำนองพรามณีกุลและกฤษดาศรีคำวังครับเรียบเรียงโดยประธานินสิทธิ
1: สิทธิครับ
0: ครับผม
1: หนึ่งเพลงนะครับ
0: หนึ่งเพลง
1: โอ้น่ารักอ่ะเพลงนี้จะไปไปไปเออเก๋วันทการนะครับนะ
0: จะไปไปไปไปไหน
1: ไปไหนกินข้าวไหม เริ่มหิว นะครับผมมาเพลงที่2นะฮะจากพี่ออนอรดีนะครับนะยอมแพ้ที่เธอนะครับนะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันก่อน

0: ฟังลูกทุ่งแท้ก็เพราะดีนะครับจากพี่ออนอรดีนะฮะทิกนะฮะจากทิกเรคคอร์ดนะครับนะ TIG เรคคอร์ดนะฮะคำร้องทำนองนะคุณตั้มวอยซ์นะฮะแล้วก็เรียบเรียงนะเพชรไดอารี่นะครับนี่คือเพลงที่2นะจ๊ะ
1: ครับผมเพลงที่3เพลงต่อมาเป็นผลงานเพลงจากเนยพัศวรรณครับผมสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอชื่อเพลงว่าโรคซึมเศร้าครับในวงเล็บเป็นภาษาอังกฤษ depression world คือโรค
0: โรคตรงตัวใช่ไหม
1: โรคไม่อันนึงเป็นโรคซึมเศร้าแต่อันนี้เป็นโรค
0: ซึมเศร้ากับโรคอ๋อเล่นคำ
1: คร
0: ับ
1: โอเคฟังกัน
0: ครับ

0: โรคซึมเศร้านะครับผมเหนื่อยพัสวรรณสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอคำร้องทำนองนิกเซเลอร์ปี้ครับเรียบเรียงก็นิกเซเลอร์ปี้เช่นเดียวกันครับ
1: ครับผมนะฮะอ้าวก็เพราะเลยทีเดียวนะครับนี่คือเพลงที่3ของน้องเนย
0: ใช่ครับ
1: ครับผมมาที่เพลงที่4นะจากพี่เก่งทัชยะนะฮะวันนี้เมื่อปีที่แล้วครับ

0: โอ้โหเพลงนี้นี่เพราะเลยนะฮะพี่เก่งทัชยะนะครับทัชยะนะฮะวันนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับสังกัดไวไลน์มิวสิกนะคำร้องทำนองนะครับพี่อนุชิตธนัญชัยนะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่อนุชิตด้วยนะครับนี่คือเพลงที่4นะครับ
1: นี่ต้องบอกเลยว่าใกล้เข้าสู่หน้าฝนเพลงซึมๆเศร้า
0: ๆมันก็ต้อง
1: เริ่มมา
0: เข้ากับเพลงเข้ากับอารมณ์เพลง
1: เพราะเพลงต่อไปก็ชื่อว่ารัติการแห่งความเหงา
0: เหงาอีกแล้ว
1: สั่งกัน

0: รติการแห่งความเหงาจากป่านปานชีวาครับผมสังกัด SHK Music คำร้องทำนองเจี๊ยบนิสาเรียบเรียงโดยเอ็มนานนท์ครับนี่ก็เป็น5ผลงานเพลงนะครับ 11-15 พฤษภาคมจะไป Please Don't Go ของเก๋วันทการยอมแพ้ที่เธอของ On Already TAGโรคซึมเศร้า depression world เนยพัสวรรณนะครับผม
1: นะฮะแล้วก็วันนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับพี่เก่งทัชยะนะครับแล้วก็รัติการแห่งความเหงาครับน้องป่านปานชีวานะครับทั้งหมด5เพลงนะจ๊ะ
0: ครับผมโฆษณากันสั้นๆ
1: จ้ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
8: เขามีแต่อินเตอร์เปล่าน
7: ั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: ร้อนร้อนร้อน
10: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
11: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย

0: ขอบคุณนะครับผมยังไงก็จบไป4ชั่วโมงเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็เจอกับผมคริสสมคริสในวันเสาร์หน้าครับผม
1: ครับผมแล้วมาเจอกันสมหมีนะครับในโอกาสที่ฟ้าเป็นใจแล้วกัน
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ทิ้งท้ายไว้เท่านี้นะครับและเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ขอบคุณครับช่วงหน้าอยู่กับอาจารย์ประยงต่อนะครับ
0: ใช่แล้ว
1: ลาไปด้วยเพลงนี้นะกินดองน้องเมียนะสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: 17นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา17นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสั่งสมธนะนายกระบุเป็นกาวหมดอายุไม่เชื่อมกาวใจปมบิ๊กมหาไทยหลังชัยวัฒน์และนฤชาจ่อเตรียมฟ้องปลัดมหาไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.มีมติเสียงข้างมากกรณีนายภูมิธรรมเวชยชัยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายอันจิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยยกย้ายนายชัยวัฒน์จุลธีรพงศ์อดีตอธิบดีกรมการปกครองและนายนฤชาโคสาสิวิไลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยมิชอบและทั้งสองคนจะฟ้องปลัดกระทรวงมหาดไทยจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือไม่ว่าไม่มีเลยคนละเรื่องตรงนั้นเป็นเรื่องการใช้ดุลพินิจและเป็นเรื่องกรรมการกพค.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระซึ่งมติกพค.ออกมาอย่างไรผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถดำเนินการตามแนวทางตามขั้นตอนต่อไปได้ซึ่งไม่มีอะไรเลยแม้แต่น้อยที่จะมากระทบการทำงานในกระทรวงมหาดไทยเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นกาวใจให้ทั้ง3คนหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าอายุขนาดนี้แล้วหากเป็นกาวคงเป็นกาวที่หมดอายุแล้วเป็นเรื่องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหากเข้าไปเกี่ยวจะกลายเป็นเรื่องงานกลายเป็นก้าวกายกองทัพบกแจงชาวบ้านเข้าใจผิดพบทหารกัมพูชาล้ำแดนระบุเป็นเพียงคนไทยพูดภาษาเขมรพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกระบุกรณีชาวบ้านหาของป่าในพื้นที่ตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์พบทหารกัมพูชาอาวุธครบมือยิงปืนขู่ว่าจากการตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวใกล้พื้นที่หลังเขื่อนสาโทสามใต้จังหวัดบุรีรัมย์โดยกองทัพภาคที่2ตรวจสอบแล้วพบว่าเหตุการณ์เกิดจากความเข้าใจผิดทั้งนี้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่กล่าวอ้างว่าเป็นกองกำลังติดอาวุธของกัมพูชาแท้จริงเป็นกลุ่มคนไทยอีกกลุ่มที่เข้าไปหาของป่าเช่นเดียวกันแต่พูดภาษากัมพูชาสำหรับพื้นที่ชายแดนมีการพูดภาษากัมพูชาสื่อสารกันซึ่งเป็นเรื่องปกติที่สื่อสารกันทั้งภาษาไทยและภาษากัมพูชานอกจากนี้กลุ่มผู้พบเห็นเกิดความตกใจและเข้าใจว่าเป็นคนกัมพูชารุกล้ำเข้ามาอย่างไรก็ตามไม่พบข้อเท็จจริงเรื่องการยิงปืนไล่ตามที่มีการเผยแพร่จึงขอให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและความตื่นตระหนกรัฐมนตรีประจำสำนักนายกตรวจร้านชุดนักเรียนย้ำต้องติดราคารูปแบบสินค้าให้ชัดเจนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายชุดนักเรียนณร้านจำหน่ายย่านบางลำพูเขตพระนครกรุงเทพโดยได้พูดคุยกับผู้ประกอบการร้านจำหน่ายชุดนักเรียนสอบถามถึงสถานการณ์การขายการติดฉลากสินค้าราคาคุณภาพสินค้ารวมถึงปัญหาและผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งตรวจสอบ2ประเด็นหลักคือการติดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจนขนาดรูปแบบของชุดและการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมไม่สูงเกินจริงเมื่อเทียบกับราคาตลาดโดยยังเน้นย้ำเรื่องการห้ามขายพ่วงสินค้าหมายถึงผู้บริโภคต้องสามารถเลือกสินค้าแยกชิ้นได้ทั้งเสื้อกางเกงหรือกระโปรงไม่สามารถบังคับซื้อเป็นชุดได้รวมถึงร้านค้าต้องแสดงรายละเอียดสำคัญบนฉลากสินค้าเช่นวันผลิตเงื่อนไขการเปลี่ยน

0: หรือคืนสินค้าต้องชัดเจนตลอดจนรายละเอียดอื่นที่จำเป็นต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคโดยวันนี้พบว่าร้านค้าติดป้ายราคาชัดเจนซึ่งย่านนี้มีหลายร้านที่มีมาตรฐานการจำหน่ายสินค้าใกล้เคียงกันอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการช่วยจัดโปรโมชั่นหรือจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนโดยชื่นชมผู้ประกอบการหลายรายในตลาดบางลำพูที่ยังคงตรึงราคาสินค้าและบางร้านยังจัดส่วนลดเพิ่มเติมให้กับผู้ปกครองด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับจะพิเศษหรือจะฮิตอย่างไรนั้นก็ให้ท่านผู้ฟังจงติดตามเราฟังให้ตลอดนะครับท่านจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่9พฤษภาคมพ.ศ.2569นะครับก็ขออวยพรท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับทั้งหญิงทั้งชายนะครับทั้งท่านที่จะเกิดในวันนี้หรือเกิดมาแล้วในวันนี้ก็ให้มีแต่ชัยชนะมีแต่ความรุ่งโรจน์เจริญรุ่งเรืองให้มีทุกๆอย่างที่ท่านต้องการนั่นนะครับท่านผู้ฟังนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีทุกๆท่านตลอดชีวิตทุกๆคนที่มีวันคล้ายในวันเกิดวันนี้นะครับเพลงแรกที่จบลงไปชื่อเพลงว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกวรพันธ์ชัยภูมิซึ่งเป็นนายกคนปัจจุบันนะครับเพลงที่สองมิ่งขวัญถวยราชนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองร่วมกับนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์นะครับศิลปินแห่งชาติ2536นะครับขับร้องหมู่โดยสโมสรนักเพลงนำโดยครูนครถนอมทรัพย์นั่นเองนะครับเอาละครับต่อไปก็จะให้ท่านฟังเพลงเลยนะครับต่อเนื่องกันไปเลยจะเริ่มในแบบลูกทุ่งก่อนนะครับลูกทุ่งแบบไทยสากลสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9นะครับเริ่มด้วยเพลงมนรักลูกทุ่งนะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพีระตรีบุปผาเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยไพรวันลูกเพชรครับเพลงที่2บางกอกน้อยนะครับพิพัฒน์บริบูรณ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยชัยชนะบุญณโชติศิลปินแห่งชาติ2541นะครับอมตะทั้งสองเพลงในแบบลูกทุ่งขอเชิญท่านรับฟังทั้งสองเพลงครับ

่อไปก็จะให้ท่านฟังในแบบไทยสากลนะครับจะเริ่มด้วยเพลงบ้านเรานะครับชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติ2536เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ2532เป็นผู้ประพันธ์ทำนองและก็เรียบเรียงเสียงประสานร่วมกับสมานการชนะพินศิลปินแห่งชาติ2531นะครับขับร้องโดยสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติ2533นะครับแหมเพลงนี้รวมศิลปินแห่งชาติหมดทุกคนเลยนะครับเอาละครับเพลงที่2ท่าฉลอมนะครับชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติ2536เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดยสมานการชนะพลินศิลปินแห่งชาติ2531นะครับขับร้องโดยชรินทร์นันทนาคอนศิลปินแห่งชาติ2541ขอเชิญท่านรับฟังนะครับในแบบไทยสากลครับ

ต่อไปก็จะให้ท่านฟังเพลงแบบซึ้งเหมือนตำนานมันเหมือนตำนานอะไรสักอย่างหนึ่งที่คนแต่งได้คิดขึ้นมานะครับเพลงนั้นก็ชื่อว่าดาวลูกไก่ตอนหนึ่งนะครับบุญสมอยุธยาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพลโทสนอหลวงสุนทรศิลปินแห่งชาติ2555เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานและก็ตีระนาดในเพลงนี้ด้วยนะครับขับร้องโดยพรพิรมนะครับเพลงที่2ดาวลูกไก่ตอน2นะครับก็บุญสมอยุธยาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพันโทสนอหลวงสุนทรศิลปินแห่งชาติ2555เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานและก็ตีระนาดในเพลงนี้นะครับขับร้องโดยพรพิรมนะครับขอเชิญท่านรับฟังดาวลูกไก่ตอน1ตอน2ครับ

ก็ออกริมรั้วจิกกินเม็ดถั่วเม็ดข้าวเวลามีเหยี่ยวเฉียวโฉบสิแม่ก็โอบปีกอุ้มกลางสองปีกออกคุ้มพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าแม่ไตจะปลอบขวัญลูกเสียงกรุบกรุบปลุก

ข้าวจะกล่ำน้ำจะกลืนจะมีใครยืนให้เล่าพวกฟักแฟงแตงกวาของเราก็มาตายหมดนึกสงสารพระจะอดทั้งสองกำสดโศกเศร้าสักครู่หนึ่งตาจึงเอ่ยนี่แน่ยายเอ้ยตอนแจ้ง

ให้ท่านฟังต่อไปนะครับในแบบไทยสากล นะครับจะเริ่มด้วยสีชังนะครับเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติ2531เป็นผู้ประพันธ์ทำนองถวายนะครับปรีชาเมตรัยเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานถวายขับร้องถวายโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติ2551นะครับเพลงที่2บัวกลางบึงนะครับแก้วอัจฉริยกุลเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับทำนองโดยเอื้อสุนทรสนานนะครับคีติคีตากรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยมันธนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติ2552นะครับทั้งสองเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนขอเชิญท่านผู้ฟังพิสูจน์ขอเชิญครับ

0: ็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจะเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจะเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
3: ให้ท่านได้พิสูจน์ความเพราะของไทยสากลไปแล้วต่อไปก็จะให้ท่านพิสูจน์ว่าเพราะแค่ไหนในแบบลูกทุ่งนะครับเริ่มด้วยเพลงนางรองนะครับพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ2534เป็นผู้ประพันธ์ขับร้องทำนองนะครับเพิ่มคล้ายบรรเลงเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยทูลทองใจนะครับเพลงที่สองดวลพิศวาสนะครับสุรพลสมบัติเจริญเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยพงศรีวรนุชศิลปินแห่งชาติ2535อ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งครับ

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
1: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
2: ภูมิใจที่ผ่าท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
3: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: คิดต่างเห็นต่างอย่างมีเหตุผล
3: คิดต่างเห็นต่างโดยไม่ใช้อารมณ
6: ์คิดต่างเห็นต่างบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ
3: ไม่เกินสิทธิเสรีภาพที่มีและไม่ล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
7: MCOT Radio Network รักประเทศไทย
8: ด้วยความสามัคคี
9: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
10: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
9: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรสิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
11: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
9: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: สวัสดีค่ะขออภัยค่ะลืมเปิดไมค์นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทั่วไทยอาเซียนมาแล้วนะคะอ้อมขออภัยด้วยวันนี้เจอกันเหมือนเดิมนะคะตั้งแต่6 โมงถึง2 ทุ่มนะคะวันนี้9 พฤษภาคม 2569นะคะอยู่กับอ้อมยุดากรสุนทรญาตแล้วก็อาจารย์สงฤทธิ์ผลเงินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
0: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะค่ะก็วันนี้เรามาเจอกันเหมือนเดิม6 โมงเย็นนะคะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องราวในอาเซียนเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างมาสรุปกันแล้วก็ช่วงซีรีส์วันนี้ก็จะเป็นอารยธรรมในอุษาคเนย์ต่อเป็น EP ที่42แล้วนะคะค่ะอาจารย์คะก็คงจะเป็นข่าวที่หลายคนรอการเจอกันของฮุนมาเน็ตกับท่านนายกอนุทินนะคะ
1: ครับ
0: ก็จับไม้จับมือกันแต่ว่าล่าสุดก็คือกัมพูชาและไทยเนี่ยตกลงที่จะเดินหน้าเจรจาอย่างสันติแล้วก็หลีกเลี่ยงการเพิ่มเติมความตึงเครียดบริเวณชายแดนหลังจากการเจรจาหารือ3 ฝ่ายที่นำโดยประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์นะคะและท่านก็เป็นประธานอาเซียนในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูด้วยนะคะขอลึกๆเลยค่ะอาจารย์มีคุยเขาบอกว่ามีคุยกันเรื่องเปิดด่านนะค่ะ
1: ก็ท่านอนุทินบอกว่าไม่มีนี่
0: ไม่มีค่ะไม่มี
1: แต่กัมพูชาอยากคุยอยู่แล้วครับเพราะว่ามันมีวิกฤตหลายด้านที่มันถาโถมเข้าใส่ตระกูลอุ่นตอนนี้คุณอ้อมทั้งในเรื่องสแกมเมอร์นะครับในเรื่องเศรษฐกิจปากท้องประชาชนในเรื่องของผลกระทบอย่างรุนแรงที่เกิดจากวิกฤตสงครามที่อิหร่านน้ำมันพลังงานนะครับภาคการเกษตรก็ต้องถือว่าเกษตรกรกัมพูชาอยู่อย่างยากลำบากมากณปัจจุบันส่วนแรงงานที่ถูกบังคับให้กลับบ้านในห่วงที่เผชิญหน้ากับประเทศไทยนะครับก็จำนวนส่วนมากนะครับที่จำต้องกลับไปนั้นยังไม่มีงานทำ
0: คร
1: ับรวมไปถึงภาคการเงินคุณอ้อมธนาคารก็ค่อยๆทยอยปิดตัวเองนะครับเพราะว่ามันขาดสภาพคล่องเนื่องจากว่าสภาพคล่องในก่อนหน้านี้มันไปเกี่ยวโยงโดยตรงกับสแกมเมอร์และคาสิโนมันก็เลยเป็นผลพวงที่วิกฤตมากก็ถ้าคุณอ้อมอยากจะสังเกตดูภาคการเกษตรมันวิกฤตขนาดไหนเราไปเดินตลาดเราจะไม่ค่อยปรากฏเห็นมะม่วงแก้วขมิ้นคุณอ้อมชอบแก้วขมิ้นอยู่แล้วนี่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แสดงว่ามันหายไปก็เพราะว่าชายแดนปิดนะครับแล้วเกษตรพันธสัญญานะครับหรือว่า contract farmingที่เกษตรกรกัมพูชานี่คือตัวจริงเสียงจริงของเกษตรกรนะครับที่เขาอยู่ได้ด้วยพันธสัญญาทางการเกษตรที่มีกับประเทศไทยก็นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมานะฮะไม่สามารถส่งมาขายให้กับคู่สัญญาในฝั่งประเทศไทยได้เลยไอ้ตัวนี้แหละมันก็ยิ่งทำให้เกิดปัญหาหนี้สินในครัวเรือนสูงขึ้นส่วนแรงงานนะครับที่บอกว่ามันวิกฤตก็เพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะในจำนวนคนที่ต้องกลับจากประเทศไทยเพราะฮุนเซนข่มขู่เขานะครับข่มขู่ในที่นี้ก็หมายความว่าจะถอนสัญชาติจะเวนคืนบ้านและที่ดินถ้าไม่กลับนะฮะเป้าหมายของฮุนเซนก็คืออยากจะทำให้ภาคนายจ้างหรือการผลิตของไทยที่จ้างแรงงานกัมพูชาเดือดร้อนแต่กลับกลายเป็นบ้านแรงงานกัมพูชาที่กลับไปเนี่ยพอเขาไม่มีงานรองรับคุณอ้อมเขาก็ไม่สามารถอยู่ได้และผลพวงจากภาษีโดนัลด์ทรัมป
0: ์
1: และว่าศาลสูงจะบอกว่าไอ้ 19% หรือว่าเกินกว่านั้นที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเอาไปฟาดหัวประเทศอื่นๆเนี่ยมันไม่เป็นอำนาจของประธานาธิบดีแต่ทรัมป์ก็ยังใช้อำนาจของตัวเองที่สามารถกำหนดแม็กซิมัมของภาษี 15% ได้ นะครับมันก็ยิ่งกระทบกับภาคการผลิตอุตสาหกรรมส่งออกที่ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าของกัมพูชาอย่างรุนแรงนะครับนี่คือไล่เรียงแบบคร่าวๆนะเราต้องเบรกก่อนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเราเบรกก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อค่ะ
1: ครับเชิญครับ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจน

0: ้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: ค่ะกลับมาคุยกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์ต่อข่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะ
4: ค่ะคือปัญหาทั้งหลายแหล่เนี่ยครับมันมาลุมมาตุ้มอยู่ในกัมพูชาตอนนี้แล้วก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาทุกกรณีได้เลยนะครับมันก็ยิ่งสะสมนานวันเข้าเนี่ยนะครับมันก็ทำให้คนกัมพูชาเนี่ยอยู่อย่างลำบากนะฮะ ปรากฏการณ์ที่เราเห็นที่ออกมาในโลกสื่อสังคมออนไลน์ของกัมพูชาซึ่งแน่นอนแหละมันไม่ใช่สิ่งที่ตระกูลหุ่นต้องการให้มันออกมาแต่มันก็ปิดไม่อยู่คุณน้อง ก็เพราะว่าคนกัมพูชาเริ่มที่จะล่วงรู้ความจริงทั้งหมดแล้วว่าที่ผ่านนั้นตระกูลหุ่นเนี่ยได้บิดเบือนข้อมูลข่าวสารอยู่แต่ฝ่ายเดียวโดยไม่พูดความจริงกับประชาชนในทุกกรณีที่เกิดปัญหากับประเทศไทยก็ยิ่งทำให้นะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเขามองเห็นแล้วนะครับว่าไอ้ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ธรรมดาธนาคารปิดตัวไปแล้วอย่างน้อย4ธนาคารครับหมายถึงชื่อต่างกันนะครับรวมหมายความว่าไอ้ที่มันขาดไปที่แน่ๆเนี่ยก็คือว่ามันไม่สามารถที่จะเรียกเก็บเงินหนี้สินจากผู้กู้ได้เลยนะฮะนั่นก็เป็นเพราะว่าผลกระทบจากลูกหนี้ที่ไม่มีรายได้ผลกระทบจากสงครามกับประเทศไทยและข้อขัดแย้งที่ชายแดนนะครับแต่ส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือว่ามันจะยังคงมีอีกหลายธนาคารที่มันผูกและยึดโยงอยู่กับระบบการเงินของสแกมเมอร์ที่มีเฉินจื้อเป็นหัวหน้าใหญ่นะครับแล้วก็หุ้นส่วนที่อยู่ในกัมพูชาของเฉินจื้อก็รายใหญ่ก็จะมีอยู่2คนคนหนึ่งก็คือคุณโตหลานชายของคุณเซนนะครับซึ่งเขาบริหารกลุ่มบริษัทอันหนึ่งที่เรียกว่าหุยวันซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกซื้อสินค้าออนไลน์แล้วก็ระดมการลงทุนนะครับในตลาดพวกคริปโตเคอเรนซีอะไรพวกนี้คุณอ้อมมันก็เป็นเงินไม่น้อยเช่นเดียวกันในกลุ่มนี้ก็คือหุยวันเพย์นะฮะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ BICครับธนาคาร BIC ก็เป็นช่องทางหนึ่งของการฟอกเงินที่ได้จากสแกมเมอร์ในเครือข่ายของเฉินจื้อหรือ14ในกัมพูชาก็เงินมันผ่านระบบนี้เข้ามาเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะเงินของสแกมเมอร์คุณอ้อมเพราะว่าสิ่งหนึ่งซึ่งมันจะปกปิดสิ่งที่จะบอกว่าตัวเองไม่ได้ฟอกเงินนะอะไรพวกนี้มันก็จะมีการระดมเงินฝากจากประชาชนด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เงินจำนวนไม่น้อยนะครับที่ปล่อยกู้อยู่ในกัมพูชาเอาเป็นว่าผมคิดสัดส่วนให้อย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเงินที่ผ่านกระบวนการสแกมเมอร์มาของเฉินจื้อเนี่ยมันก็กระจายไปนะครับทั้งในBIC ทั้งในPrince Bank นะฮะของกลุ่มเฉินจื้อเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปลงทุนนะครับในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีที่อยู่ในเครือข่ายของหุยวันที่มีคุณโตดูแลนี่แหละคุณน้อมมันก็จะเป็นเงินก้อนใหญ่ที่หมุนเวียนมาจากสแกมเมอร์แต่ในขณะเดียวกันนะฮะมันก็มีพวกเขาเรียกอะ

0: อะไรละแมงเม่านะครับก็คือคนกัมพูชาที่มีอันจะกินก็ได้เอาระดมเงินเข้าไปสู่ระบบพวกนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าผลประโยชน์ตอบแทนทั้งในแง่ของดอกเบี้ยมันสูงนะครับแล้วอัตราที่ได้รับการตอบแทนที่ถูกหลอกในระยะต้นๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีอะไรซึ่งมันผ่านกระบวนการปั่นแต่การปั่นเนี่ยมันมีพื้นฐานของมันนะครับพื้นฐานก็คือว่าเสมือนหนึ่งว่าระดมเงินจากประชาชนในกัมพู
1: ค
0: ช
1: ่ะ
0: าด้วยเพื่อเอาไปปกปิดเงินสแกมเมอร์แต่ก็ให้มันเป็นก้อนเดียวกัน
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ะแล้วทีนี้พอไอ้ไม่ว่าจะเป็น Prince Bank นะครับ BIC Bank แล้วก็หุยหวันมันถูกอายัดแล้วก็มันล้มไปจากระบบแล้วตอนนี้เนี่ยคนที่เอาเงินไปฝากหรือลงทุนร่วมด้วยเนี่ยก็ไม่สามารถถอนเงินออกมาได้นะครับก็หมายความว่าถ้ามีเงินก้อนใหญ่ที่ไปอยู่ในระบบพวกนี้นะฮะก็คือคุณล้มละลายนะฮะไอ้ตรงนี้แหละครับสำคัญส่วนไอ้พวกแบงก์เล็กๆที่มาประกอบฉากนะฮะมันมีชื่อธนาคารหนึ่งชื่อน่ารักมากชื่อธนาคารแพนด้า
1: แพนด้า
0: คือธนาคารแพนด้า
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นคุณอ้อมจะเอาเงินไปฝากไหม
1: ก็ต้องคิดก่อนค่ะ
0: เนี่ยแพนด้าแบงก์นะครับก็มันก็ตั้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะเป็นเครือข่ายหนึ่งนะครับของการฟอกเงินแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับก็คือถ้าพวกธนาคารเล็กๆอย่างแพนด้าแบงก์นะครับหรือธนาคารไอ้ที่เกี่ยวกับการลงทุนทางการเกษตรนะครับก็คือปล่อยกู้ไมโครไฟแนนซ์อะไรพวกนี้คุณอ้อมมันคือองค์ประกอบที่กระจายเงินไปจากสแกมเมอร์ด้วยเช่นเดียวกันรวมไปถึงเงินที่โยกมาจากคาสิโนนะครับคาสิโนออนไลน์รวมไปถึงเงินที่โกงมาจากคนอื่นหรือเงินที่คอร์รัปชันแล้วเอาไปฟอกผ่านระบบคาสิโนแล้วไอ้พวกแบงก์เล็กๆพวกนี้นะครับมันก็คือเจ้าของเดียวกันกับเจ้าของคาสิโนนั่นแหละครับพอเงินมันเข้าสู่ระบบเหล่านี้มันก็จะมีคนที่เห็นผลประโยชน์ด้วยเนี่ยนะฮะก็เอาเงินไปฝากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็บริหารจัดการให้ธนาคารเหล่านี้ดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นธนาคารพาณิชย์นะครับที่มีระบบการปล่อยสินเชื่อนะครับมีการเอาเงินไปลงทุนในภาคการเกษตรมีการโยกเงินไปลงในเมกะโปรเจกต์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของ Prince Holding ที่มี Prince Bank ของเฉินจื้อเนี่ยคุณอ้อมมีเมกะโปรเจกต์อันหนึ่งนะครับที่อยู่เกาะกงเขาเรียกว่าโครงการดาราสาครซึ่งเป็นการลงทุนสร้างท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่มีสนามบินนานาชาตินะครับมีเขตอุตสาหกรรมผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกมีเขตการค้าเสรีปลอดภาษีและมีการท่องเที่ยวครบวงจรรวมไปถึงคาสิโนนะฮะเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ด้วยนะครับมันก็เลยทำให้โปรเจกต์นี้เนี่ยถ้าจะระดมทุนกันจริงๆแล้วก็ต้องใช้เงินนะครับถึง 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าในห่วงของการสแกมเมอร์ได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยเงินในมูลค่าเท่านี้เนี่ยถือว่าไม่มากคุณอ้อมแต่ทีนี้พอสแกมเมอร์มันถูกปราบนั่นแหละคือปัญหาตอนนี้นะครับทุกโครงการใหญ่ๆเมกะโปรเจกต์ทั้งหลายเนี่ยมันก็หยุดชะงักหยุดนิ่งด้วยนะครับมันมีอีกโปรเจกต์หนึ่งนะที่ไม่ได้อยู่เฉพาะในกัมพูชาโปรเจกต์นี้คุณอ้อมก็เคยไปที่4พันดอนคอนพะเพงครับโครงการมหานาทีสีทันดอนนะที่เราพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวที่ลาวใต้มาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็โรงแรมที่เราแวะไปรับประทานอาหารนะครับในที่หรูๆนั่นนะคุณอ้อมมันก็คือส่วนหนึ่งของโครงการมหานาทีสีทันดอนมันแต่ทุกวันนี้มันหยุดชะงักเห็นนะเราเดินเข้าไปเนี่ยมันเงียบสงัดเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าการปราบสแกมเมอร์ที่จีนเป็นผู้ริเริ่มในกัมพูชาตั้งแต่ปี2020มันทำให้รายได้จากการหลอกลวงเนี่ยมันสะดุดพอมันสะดุดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหลือเฉพาะระดมลงในกัมพูชาเป็นส่วนใหญ่ซะส่วนในลาวนะครับหยุดชะงักไปก่อนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วอีกอันนึงซึ่งมันน่าสนใจมากและยึดโยงมาถึงประเทศไทยนะครับก็คือมันมี BIC ลาวนะฮะ BIC Bank ที่อยู่ในลาว ซึ่งมันก็คือเครือข่ายของ DIC ที่ดูแลโดยยิมเรียกยิมเรียกเป็นใครล่ะนะฮะยิมเรียกเนี่ยก็คือพี่ชายของยิมชัยลินเมียของหุ่นมณีลูกของหุ่นเซนนะครับก็ไอ้ BIC Bank ที่อยู่ในลาวเนี่ยมันปล่อยเงินกู้ก้อนหนึ่งครับคุณอ้อมปล่อยมาให้บริษัทหนึ่งซึ่งอยู่ในเครือข่ายแล้วเอามาซื้อหุ้นในบางจากกลุ่มบางจากรู้ไหมบางจากนะครับเนี่ยนี่คือเครือข่ายที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้นะฮะมันบ่งบอกได้เลยว่าเงินสแกมเมอร์ส่วนใหญ่ที่หลอกลวงมีศูนย์การหลอกลวงอยู่ในกัมพูชาโดยเครือข่ายของเฉินจื้อเนี่ยมันได้โอนออกมานอกประเทศเป็นส่วนใหญ่นั่นก็หมายความว่ามันก็ยิ่งไปทำให้สภาวะภาคการเงินของกัมพูชาเนี่ยมันอ่อนแอลงเพราะมันไม่มีเงินหมุนเวียนที่เป็นจริงนะครับแล้วสแกมเมอร์ทุกวันนี้ก็ปราบกันหนักมากมันก็ไม่มีเวลาที่จะมาหลอกคนอื่นนะครับยังตั้งตัวไม่ติดอะไรอย่างนี้เป็นต้นคุณอ้อมนี่แหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็เลยทำให้ทำยังไงเนาะเราจะแก้ปัญหาวิกฤตศรัทธานี้ได้นี่คือความคิดของตระกูลหุ่นหนึ่งในนั้นก็คือเปิดชายแดนเพื่อทำการค้าปกตินะครับสินค้าของเกษตรกรที่มีพันธสัญญากับคู่สัญญาในไทยมันก็จะสามารถปลูกและออกมาได้แต่ตอนนี้พวกเขาล้มละลายตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วก็ติดหนี้เจ้าหนี้รายใหญ่มาโดยตลอดก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ธนาคารทยอยปิดตัวเองลงนะครับก็ลองนึกดูนะฮะเกษตรกรถ้าเราจะมองในแง่ของ contract farming ที่ส่งมาขายประเทศไทยคุณอ้อมโดยเฉลี่ยนะครับต่อปีคือประมาณ 12,000 ล้านบาทถ้าเงินก้อนนี้มันหายไปก็หมายความว่าคุณกลายเป็นลูกหนี้ธนาคารและไม่มีเงินที่จะไปใช้หนี้ธนาคารภายในเห็นไหมครับมันก็เลยเป็นลูกโซ่ส่วนแรงงานที่ถูกบังคับให้กลับไปนะครับ 960,000 คนรวมถึงแรงงานที่ครบพันธสัญญาแล้วที่เราไม่ต่อนะครับ2อันนี้เนี่ยรวมกันที่กลับไปกัมพูชาแล้วนะครับประมาณ 1,500,000 คนแต่ 1,500,000 คนเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญก็ตรงที่ว่าแรงงาน1คนคุณอ้อมในกัมพูชานะฮะยังเลี้ยงสมาชิกในครอบครัวอีก4คน1บวก4นะครับมันก็ยิ่งทำให้ก็คือว่าเมื่อแรงงานไม่มีรายได้ครอบครัวอีก4คนก็ลำบากด้วยนี่แหละครับมันคือวิกฤตที่เกิดขึ้นเขาก็เลยต้องดิ้นรนเพื่อที่จะทำให้ชื่อนะครับความเชื่อมั่นที่มีต่อตระกูลหุ่นจริงๆมันก็ไม่มีหรอกนะครับให้หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งภาพที่เราเห็นตอนนี้นั่นแหละครับคุณมาแนทก็พยายามคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้ช่วยฉันหน่อยอะไรพวกนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่คุณมาแนทเสนอในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะครับก็คือการสร้างกลไกนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันที่วิกฤตมากโซล่าในเขมรตอนนี้ลิตรละ200บาท
1: โอ้ลิตรหนึ่ง
0: ใช่แต่พวกที่มันเคยหากินกับสแกมเมอร์พวกที่คอร์รัปชันมามีเงินถุงเงินถังเนี่ยมันไม่เดือดร้อนอยู่แล้วคุณน้
1: อง
0: แต่ชาวบ้านนี่สิเกษตรกรที่เดือดร้อนอยู่แล้วจะเอาโซล่าที่ไหนมาเติมรถคูโบตานะครับแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะผลิตกลับฟื้นขึ้นมาใหม่เพราะไม่มีตลาดที่จะส่งออกถ้าจะส่งไปที่เวียดนามเวียดนามก็ไม่รับเพราะถ้าเวียดนามรับมันก็จะส่งผลกระทบกับเกษตรกรของเวียดนามนี่แหละคือปัญหาตอนนี้ที่หนักหนาสาหัสมากและมันยังผูกโยงไปถึงการบ่อนทำลายจากฝ่ายค้านที่อยู่นอกประเทศนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งคนกัมพูชาได้รับรู้และรับทราบแล้วตอนนี้นะครับก็คือหลังจากสิ้นสุดการศึกสงครามกับประเทศไทยในรอบที่สองนะครับเส้นสีแดงที่เป็นเส้นแนวเขตที่กัมพูชาอ้างนั้นเนี่ยเราได้ลบออกหมดแล้วมันเหลือแต่แนวเส้นสีน้ำเงินที่เป็นเส้นที่ประเทศไทยบอกว่านี่คือเขตแดนของฉันนะครับแต่สมรังสีบอกอย่างนี้คุณอ้อมว่า ภายใต้การนำของฮุนเซนทำให้เสียดินแดนให้กับประเทศไทยแล้วหลังจากการลบรอบที่สอง
1: ค
0: ค
1: ่
0: ิ
1: ะ
0: ดเป็นพื้นที่นะฮะในอาณาบริเวณที่เป็นพื้นที่ถึง72พื้นที่เยอะมากนั่นแหละครับแล้วมันมีประจักษ์พยานเอาไหนเราจะทำพิธีบวงสรวงปราสาทนั้นปราสาทนี้คุณอ้อมแล้วสร้างถนนตรงนั้นเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปตั้งแล้วยังปราบฐานสแกมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นชมอดาหรือที่โอสเม็ดนะครับบวกกับว่ามันมีสื่อระหว่างประเทศหรือสื่อสากลนะครับอย่าง Wall Street Journal เขาบอกเขาตั้งชื่อว่าสแกมโบเดียเอาเรียบร้อยนั่นแหละครับมันก็ยิ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ติดลบให้กับตระกูลหุ่นอย่างสิ้นเชิงในเวลานี
1: ก็กู้คืนยากหน่อยนะดิ้นหน่อย
0: ยากครับแต่ว่า
1: ค
0: ต
1: ่ะ
0: อนนี้หุ่นเซนเดินสายอยู่
1: ค่ะ
0: เดินสายไม่ใช่ไปหาเสียงนะครับไปบังคับให้ทุกคนต้องจงรักภักดีกับตัวเอง
1: มันหมดยุคหรือเปล่าคะอาจารย์หมดยุคแล้วนะ
0: คือพวกข้าราชการเจ้าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะระดับไหนคุณอ้อมเนื่องจากว่ามันอยู่ภายใต้อิทธิพลที่บีบบังคับโดยตระกูลหุ่นมานานนะครับมันก็จะไม่มีบทบาทนะครับมันก็จะต้องทำตามคำสั่งของตระกูลหุ่นแต่มันมีขีดหมายอันหนึ่งนะที่จะทำให้ตระกูลหุ่นเนี่ยเสียรังวัดหรือว่าล้มคลืนไปได้นะครับอย่างรวดเร็วก็คือถ้าฮุนเซนเป็นอะไรไปในวันนี
1: ้ค่ะ
0: พรุ่งนี้ไม่มีอำนาจของตระกูลหุ่นนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งถ้าฮุนเซนไม่มีเงินจะไปหล่อเลี้ยง BHQ 35,000 คนหลักประกันที่ค้ำบัลลังก์โดยใช้อำนาจทางทหารนะครับในการไปบีบบังคับในการที่จะไปตรวจสอบการเคลื่อนไหวหรือจับกลุ่มคนที่ต้องสงสัยว่ามีความพยายามจะล้มอำนาจของตระกูลหุ่นก็จะถูกกำจัดโดย BSQ แต่ถ้าคุณเซนไม่มีเงินหล่อเลี้ยงพวกนี้ล่ะ BSQ ก็คงไม่มีใครอยู่กับคุณเซนมันก็เลยกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งณเวลานี้ก็เลยทำให้ตระกูลหุ่นเนี่ยต้องดิ้นทุกวิถีทางแล้วต้องเสริมสร้างบทบาทของตัวเองในทุกมิติรวมไปถึงการบีบบังคับให้กษัตริย์ต้องป่วยนะไปอยู่ที่ปักกิ่งแล้วตัวเองก็มีทุกบทบาทตอนนี้ทั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะครับก็คือประมุขของประเทศนะฮะในเวลานี้นี่แหละคือเขาก็ต้องดิ้นเพื่อที่เขาจะบอกให้คนกัมพูชารู้ว่าฉันยังมีอำนาจอยู่นะแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งฮุนเซนพูดทุกครั้งในการตระเวนไปแต่ละจังหวัดตอนนี้นะครับใครก็แล้วแต่ที่แหลมออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของฮุนมาแนทมันคนนั้นจะต้องถูกกระทำอย่างรุนแรงขนาดนั้นเลยนี่แหละตระกูลคุณ
1: ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วช่วงนี้ก็น่าติดตามนะเพราะว่าที่เซบูฟิลิปปินส์ก็มีการประชุมอาเซียนซัมมิตกันอยู่นะคะอาจารย์ก็อย่างฮุนมาเน็ตที่ได้เจอกับท่านนายกอนุทินก็บนเวทีนี้แหละนะคะมันก็จะเจอกันแบบนี้เขาจะมีทวิภาคีด้วยใช่ไหมคะอาจารย์2 ประเทศ 2 ประเทศ
0: ก็ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศคุย
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามันก็ผิดมารยาทตั้งแต่ต้นเพราะว่าฮุนมาแนทเนี่ยพูดเงื่อนไขก่อนที่จะเจรจาครับแต่มันก็ดีฮะดีในแง่ที่ว่าเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรพอเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรอย่างเช่นที่เขาบอกว่าไม่ยอมรับการยึดครองพื้นที่ที่เกิดจากการใช้กำลังทหารก็คือหมายถึงไอ้แนวสีน้ำเงินที่เกิดขึ้นหลังการสู้รบครั้งที่สองเขาปฏิเสธอันนี้แล้วก็เรียกร้องให้หวนกลับไปใช้เส้นมียังคงมีเส้นสีแดงอยู่แล้วเราจะคุยกับเขาไหมล่ะนั่นแหละนะครับก็เสียมารยาทอยู่เพราะว่าตั้งเงื่อนไขและยังอยากจะคุยกับเขาเป็นผมก็ไม่คุย
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะก็ยังมีประเด็นสำคัญที่คุยกันในเวทีที่ฟิลิปปินส์โดยเฉพาะเรื่องของน้ำมันค่ะอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ
0: ครับเชิญครับ
2: รู้ หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: ในเวทีที่ฟิลิปปินส์นะคะก็ทางอาเซียนเองได้มีการคุยถึงเรื่องปัญหาสถานการณ์ราคาน้ำมันนะคะอาจารย์ก็เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องคุยกันในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะคะก็ทางด้านของประธานอาเซียนซึ่งนำโดยผู้นำฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็แสดงความเชื่อมั่นว่าการให้สัตยาบันต่อกรอบการทำงานด้วยพื้นฐานของความสมัครใจและการค้าของประเทศสมาชิกจะเสร็จสิ้นเร็วที่สุดนะคะก็เขาบอกเราพยายามที่จะตรวจสอบทุกอย่างที่สามารถทำได้นะคะมีความเห็นในเรื่องของน้ำมันด้วยค่ะอาจารย์จริงๆสรุปเขาก็เห็นพ้องด้วยกันในการเรียกร้องให้มีการสัตยาบันข้อตกลงกรอบการแบ่งปันเชื้อเพลิงระดับภูมิภาคค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แต่มันไม่เหลือให้แบ่งปันกันนี่สิ
1: ใช่มันไม่เหลือ
0: ประเด็นมันอยู่ตรงนั้นนะ
1: แต่ตอนนี้ก็ได้ยินข่าวว่าเริ่มล้นสต็อกแล้วเหมือนกันนะคะอาจารย์ในบ้านเราม
0: ันล้นก็เพราะว่าคนประหยัดลง
1: ค่ะ
0: คือกำลังซื้อของคนฮะคือคนไทยตอนนี้เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานนะฮะก็รู้ว่าน้ำมันแพงฉันก็ไม่ค่อยออกจากบ้านนะครับเคยขับรถตะเวนไปเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดฉันก็ไม่ไปจริงไหมนั่นแหละฮะมันก็ส่งผลไปหลายเรื่องอยู่นะเรามองถ้าเรามองในวิกฤตในห้วงเวลานี้เนี่ยมันไม่ใช่วิกฤตธรรมดาคุณอ้อมมันไม่ได้หมายความว่าพลังงานมันเกินนะฮะมันโอเวอร์ซัพพลายไม่ใช่นะครับแต่มันเป็นสถานะในมุมกลับก็คือมันเหลือมากก็เพราะว่าคนมีกำลังทรัพย์ในการเติมพลังงานน้อยลงนะฮะก็คือเมื่อเงินเท่าเดิมแต่ราคาน้ำมันมันแพงขึ้นใช่ไหมครับอย่างสมัยก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตอันนี้เนี่ยอย่างผมเติมน้ำมัน95เนี่ยนะฮะแก๊สโซฮอล์95 1,000 บาทเนี่ยมันยังขึ้น3ขีดเลยนะคุณน้องมันขึ้น3ขีดจาก4ขีดเนี่ยนะครับในระดับของน้ำมันแต่ทุกวันนี้เติม 1,000 เท่าเดิมเนี่ยมันขึ้นมาแค่2ขีดนั่นมันหายไปก็คือ3ขีดจากมันหายไป1ขีดนะฮะก็ยังเติมเท่าเดิมก็พอมันเป็นอย่างนี้วิ่งเท่าไหนก็เท่านั้นไม่ได้เติมในมูลค่าที่เพิ่มขึ้นน้ำมันมันแพงขึ้นนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้คนไม่ว่าประเทศไหนทุกวันนี้นะครับปรับเปลี่ยนวิธีการใช้พลังงานและใช้ยานพาหนะของตัวเองนะฮะในที่นี้ไม่มีข้อยกเว้นรวมไปถึงเวียดนามแม้ว่ารัฐบาลของเวียดนามเนี่ยเขาจะรับกับสถานการณ์นะครับได้ดีกว่าทุกประเทศในอาเซียนก็เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยรับแบกภาระด้วยตัวเองเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบในวงกว้างก็แบกไปนะฮะบนพื้นฐานที่ว่าเขาก็เชื่อมั่นนะว่าสถานการณ์ที่อิหร่านเนี่ยมันคงไม่ยาวนานเกินไปเราก็จะเห็นอย่างคนที่กระทบหนักทั่วโลกเนี่ยก็เริ่มประสานเสียงนะครับที่จะไปรุมสกรรมอเมริกาแล้วตอนนี้นะฮะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทุกวันนี้กลายเป็น ต้องใช้คำอะไรหัวเน่าเนี่ยไม่มีใครให้ความสนใจแล้วนะครับไปหาคนนั้นไปหาคนนี้เนี่ยนะครับไอ้สภาวะอย่างนี้มันรวมไปถึงคนอเมริกันด้วยตอนนี้มีการสำรวจความคิดเห็นของคนอเมริกันออกมาแล้วคุณอ๋อว่า 61% ของคนอเมริกันทั้งประเทศไม่เห็นด้วยกับสงครามอิหร่านนะครับแล้วถ้า 61% นี้มันคือนัยยะสำคัญของการเลือกตั้งกลางเทอมมันหมายความว่าพรรครีพับลิกันที่มีโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเนี่ยจะเสียเสียงส่วนใหญ่ในทั้งสองสภานะครับก็คือสภาผู้แทนราษฎรที่เขาเรียกภาษาอังกฤษว่า representative นะครับแล้วก็รัฐวุฒิสภานะฮะก็ senator พวก senate เนี่ยนะฮะการเลือกตั้งกลางเทอมมีนัยยะสำคัญถ้ามันเปลี่ยนขั้วไปอยู่ที่เดโมแครตทั้งสองระดับนะครับคุณอ้อมมันหมายความว่าการขับโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งนั้นมันจะสำฤทธิ์ผลได้ในเร็ววันจับตามองเลยครับเลือกตั้งวันที่3พฤศจิกาปีนี
1: ้
0: ครับแล้วประกาศผลออกมาปุ๊บสาบานตนเข้ารับตำแหน่งปั๊บยื่นเลยครับขับโดนัลด์ทรัมป์มีหลายเรื่องมากรวมไปถึงเรื่องอื้อเฉานะครับเขาเรียกอะไรนะภาคผู้เยาว์นะฮะมีภาคมีอะไรเยอะๆมากมายฮะไม่รอดนะครับเพราะว่าถ้าเสียงโหวตนะครับในทั้งสองสภายกมือให้ขับโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งนั่นแหละครับมันก็จะเป็นการสิ้นสุดที่จริงๆมันก็ไม่สง่างามอยู่แล้วเนาะมันก็จะยุติบทบาททางการเมืองที่ไม่สง่างามมากยิ่งขึ้นนะครับของคนที่น่าเกลียดที่สุดในโลกตอนนี
1: ้
0: ผมใช้คำถูกไหม
1: ถูกต้องค่ะอาจารย์อาจจะถูกใจหลายๆคนนะคะอาจารย์ในเวทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของน้ำมันเขายังคุยกันเรื่องสถานการณ์ในพม่าด้วยค่ะอาจารย์อย่างกาวกิมเฮือนเนี่ยเขาบอกว่าเขาทางพม่าได้แสดงความต้องการที่จะฟื้นฟูความสำคัญกับกลุ่มสมาชิก11ประเทศแต่ประเทศเพื่อนบ้านต้องการเห็นความคืบหน้าในเรื่องของการลดความตึงเครียดการเจรจาและการเข้าถึงความช่วยเหลือก่อนอันเนี้ยอาจารย์มันเกี่ยวเนื่องกับที่เขาปล่อยภาพองซานซูจีในการลดโทษสัปดาห์ที่แล้วออกมาด้วยไหมเพื่อให้ในเวทีอาเซียนได้เห็นว่าพม่าก็ทำอะไรที่ทำอะไรหมายถึงมีความเคลื่อนไหวบ้างที่จะนำไปสู่สันติอะค่ะอาจารย
0: ์ครับก็เราคุยกันเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วคุณออมนะครับแต่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลทหารพม่าครับเป็นส่วนใหญ่ก็ตีซะว่าเกือบจะ 100% ที่อยู่ภายใต้กองทัพนะครับแล้วก็มินออนไลน์ก็สมปรารถนาในการเป็นประธานาธิบดีนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีทั้งหลายมันก็มาจากพรรคของทหารนะฮะก็คือพรรค USDP นะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็สมประโยชน์ของกองทัพแล้วเพราะฉะนั้นการปล่อยนักโทษการเมืองรัฐใหญ่ 4-5,000 คนอะไรพวกนี้นะฮะรวมไปถึงการปล่อยอดีตประธานาธิบดีนะฮะก็คือวินมินนะฮะก็ออกมาแล้วนะแล้วก็โดยไม่มีข้อหาอันใดติดตัวก็หมายความว่าเป็นการอภัยโทษให้นะฮะแล้วก็ยังมีการลดโทษให้กับนางองซานซูจีแล้วการลดโทษนี้เนี่ยมันก็คือนัยยะสำคัญนะก็มีการย้ายที่กักขังนะฮะก็คือเดิมทีเดียวเนี่ยกักขังอยู่ในห้องลับนะครับในเขตทหารแต่ตอนนี้ก็เอาออกมาอยู่ที่บ้านเรือนรับรองนะครับก็เพื่อที่จะเปิดโอกาสค่อยๆ คลายนะฮะค่อยๆ คลายปมแต่ละปมที่มันเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ก็อันนึงซึ่งอาเซียนนะครับได้เสนอไปที่รัฐบาลของมินออกไลน์ก็คือว่าอยากจะเจอนางองซานซูจีผมเชื่อว่ามินออกไลน์เขาเตรียมไว้อยู่แล้วมันถึงต้องมีบ้านรับรองนะครับเพื่อที่จะเปิดให้อย่างน้อยที่สุดก็คือทอยก้านะครับหรือว่ากลุ่มตัวแทนของรัฐมนตรีอาเซียนเนี่ยนะฮะก็จะเข้าไปพบปะหรือว่าพูดคุยกับนางองซานซูจีได้โดยตรงโดยที่จะมีการนำเสนอแล้วสเต็ปต่อไปเนี่ยแน่นอนครับ มันก็จะเป็นการคืนพรรคการเมือง NLD แล้วก็อีก39พรรคพันธมิตรของนางองซานซูจีเนี่ยให้กลับขึ้นมาสู่เวทีการเมืองอีกครั้งเพราะว่ามินอองไลโดยสั่งให้กกต.ยุบพรรค NLD แล้วก็พรรค39พรรคนะฮะที่เป็นพันธมิตรก็เดี๋ยวก็กลับมานะครับเดี๋ยวก็จะมีการให้ลงทะเบียนจดทะเบียนขึ้นมาใหม่นะครับระดมสมาชิกกลับขึ้นมาดังเดิมและสเต็ปต่อไปก็คือเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่ที่ยังไม่ได้เลือกในห้วงเดือนธันวาคมและมกราที่ผ่านมานะครับก็มันก็เป็นสเต็ปที่เขาได้วางไว้อยู่แล้วแต่ที่สำคัญนะครับสเต็ปเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือฝีมือทางการทูตของประเทศไทยนะฮะคนไทยอาจจะกลุ่มบางกลุ่มก็อาจจะไม่พอใจว่าไปคุยกับเผด็จการได้ยังไงอะไรสารพัดเนี่ยนะแต่ถ้าเรามองอยู่แค่ด้านนี้นะครับพม่าไม่สงบประเทศไทยเรารับกรรมมาตลอดนะครับเราต้องหาทางให้พวกเขาสงบเราไม่ได้แทรกแซงการเมืองของเขาพวกเขาต้องคุยกันว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไรนะครับถ้ายังขัดแย้งกันอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องนี้เรื่อยไปนะฮะมันก็จะกลายเป็นภาระกลายเป็นปัญหาของอาเซียนและที่สำคัญมันกลายเป็นจุดอ่อนของอาเซียนคุณอ้อมก็คือมหาอำนาจจะแทรกแซงเข้ามาเมื่อไหร่นะฮะเขาก็จะมาสะกิดจุดอ่อนตรงนี
1: ้
0: บอกว่าเมื่อไหร่พม่าจะเป็นประชาธิปไตยอาเซียนไม่มี power พอเหลือที่จะไปกดดันสมาชิกในสมาคมประชาชาติของตัวเองอันนี้แหละครับถ้ามหาอำนาจแทรกแซงเข้ามานะครับโดยเอาอันนั้นมาให้นะฮะจริงๆก่อนหน้านี้นะครับอเมริกาเนี่ยเอา Starlink นะครับเขาเรียกว่าการสื่อสารโดยดาวเทียมเนี่ยนะครับเอามาให้กลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารนะครับใช้นั่นแหละมันถึงเกิดการนัดหมายในการทำปฏิบัติการยึดฐานที่มั่นของฝ่ายทหารพม่าได
1: ้
0: พร้อมกันถึง40กว่าพื้นที่ในวันเวลาเดียวกันที่เขาเรียกว่า1027นั่นแหละก็คือวันที่27เดือนตุลานะครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับไอ้สแกมเมอร์ในพม่าที่ถูกปราบมาจากกัมพูชามันก็เห็นว่าไอ้ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าใช้ Starlink เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงนะฮะสแกมเมอร์มันก็เอามาใช้ด้วยนะครับพอเอามาใช้ด้วยนั่นแหละครับก็อันลิมิเต็ดในการหลอกลวงหลอกข้ามทวีปไปถึงอเมริกามันก็เลยเป็นสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ออกมาอายัดทรัพย์สินของหุยหวันแล้วก็ BICในการถัดมาโดยบอกว่าในห่วงปี2000เท่าไหร่ล่ะ2023 2023นะฮะเป็นต้นมาคนอเมริกันถูกหลอกโดยเฉลี่ยมากกว่าปีละ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณอ้อมนั่นแหละครับก็เลยเป็นอายัดทรัพย์สินเขาแล้วก็ให้ข้อมูลไปถึงจีนบอกว่า Starlink เนี่ยมันบานตะไทยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับนั่นแหละคือการถล่ม KK Park แล้วก็ Chwegoko ในช่วงที่ผ่านมาคุณอ้อม
1: เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงก่อนช่วงหน้ามาดูเรื่องนี้ค่ะก็ยังอยู่ที่พม่านะคะวันก่อนเห็นในภาพข่าวมินออนไลน์เขากำลังสำรวจพิจารณาก้อนหินก้อนหนึ่งนะถ้าเรามองเผินๆนะอาจารย์แต่เป็นก้อนหินสีแดงๆประมาณ 11,000 กรัตเป็นทับทิมค่ะขนาดมหึมาเลยเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้กันนะคะ
0: เชิญครับ
5: FM 99 ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกจุก 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจเฟซบุ๊ก FM99
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: ไม่ว่าพม่ายังจะต้องสางปัญหาหลายๆอย่างก็แล้วแต่นะคะอาจารย
0: ์
1: ก็ยังมีเรื่องให้เขาได้ชื่นใจเนาะเพราะพม่าเองเนี่ยแหล่งทรัพยากรก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่เยอะนะคะล่าสุดนี้ก็ไปเจอทับทิมก้อนใหญ่เลยนะคะสีม่วงแดงเจอสีเหลืองนิดหน่อยนะคะเขาบอกว่าเป็นทับทิมคุณภาพที่มีสีในปริมาณที่เขาเรียกว่าคุณภาพสูงมากก็เลยเรียกว่าโมกกหรืออาจารย์ทับทิมเนี้ยเพราะเจอในเมืองโมกกใช่ไหมคะ
0: โมกกมันเป็นเหมืองอัญมณีอยู่แล้วคุณ
1: อ๋อถ้าเจอที่นี่ก็ต้องเรียกว่าทับทิมโมกกอย่างนั้นเหรอคะอาจารย
0: ์ก็คือเป็นแหล่งที่อยู่ของเขานะฮะโมกกเนี่ยจะอยู่ในด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมันดาเลย
1: ์ค่ะ
0: นะครับก็เป็นเส้นทางที่จริงๆถ้ามันไม่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็คงได้ไปเที่ยวอยู่นะฮะ
1: โอ้มันเป็นเมืองท่องเที่ยวเหรออาจารย
0: ์มันจะมีเมืองพัดตากอากาศของอังกฤษอยู่เดิมครับนะแล้วเหมืองโมกกเนี่ยมันก็เป็นเหมืองที่อังกฤษเนี่ยแหละครับเป็นผู้บุกเบิกครับแล้วก็ถลุงทรัพยากรพวกนี้นะครับแล้วก็ขนมันลงเรือที่มันดาเลย์แม่น้ำอิราวดีนี่แหละก็เอามาที่ปากน้ำอิราวดีก็ขึ้นเรือของอังกฤษ
1: ค่ะ
0: โมกกเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหมืองอัญมณีที่ใหญ่ที่สุดในพม่านับตั้งแต่อยู่ภายใต้อังกฤษตั้งแต่ปี2429เป็นต้นมาก็มีเหมืองอันนี้แล้ว
1: แสดงว่าแต่ก่อนก็คนหมายปองเยอะสิอาจารย์แย่งกันนะ
0: มันจะแย่งได้ไงเพราะอังกฤษปกครองนะฮ
1: ะ
0: อังกฤษเป็นเจ้าของนะครับนั่นแหละครับพวกอัญมณีมีค่าทั้งหลายนะฮะมันก็ถูกขนไปที่ลอนดอนรวมไปถึงเอาไปใส่มงกุฎของราชินีนะครับหรือกษัตริย์อะไรก็สุดแล้วแต่นี่แหละก็กวาดไปจากประเทศที่เป็นอาณานิคมทั้งหลายนะฮะนี่คือสาเหตุหนึ่งนะครับว่าทำไมกองทัพพม่าเนี่ยถึงไม่ยอมให้ใครแยกประเทศก็เพราะว่าทรัพยากรเนี่ยยังมีอย่างอุ่นหนาฝาขั้นทั้งไม่ใช่แค่อัญมณีอย่างพวกทับทิมนะฮะพวกพลอยพวกเพชรก็มีนะครับก็คือที่เขาเรียกว่านพก้าวแก้วนพก้าวคุณอ้อมที่โมกกเนี่ยมีครบนะฮะท่องได้ไหมนพก้าวนะฮะจริงๆนพเนี่ยก็แปลว่าก้าวอยู่แล้วนะนพก้าวก็เรียกว่าอัญมณีทั้งก้าวเนี่ยนะฮะที่เขาบอกอะไรนะโกเมนเอกอะไรพวกนี้นะฮะผมจำไม่ได้ละก็สมัยก่อนเนี่ยยังท่องกันอยู่ว่ามันมีอยู่ก้าวชนิดที่สวยสดงดงามนะฮะพวกทับทิมนะฮะพวกซับไฟอะไรพวกนี้นะฮะรวมไปถึงพลอยไพลินนะฮะก็ในส่วนนี้ฮะมีครบฮะที่โมกกแต่เหนือโมกกขึ้นไปก็คือรัตกชินนะฮะรัตกชินเนี่ยมีอัญมณีที่เป็นที่มีหินนะฮะหินเขาเรียกอะไรนะหินสวรรค์ เห็นสวรรค์ที่คนจีนต้องการนะฮะนั่นคือหยกหยกก้อนใหญ่ที่สุดที่ค้นพบในรัฐกชินทางเหนือของรัฐฉานนะครับเหนือจากมันดาเลขึ้นไปอีกเนี่ยนะครับคือหยกก้อนใหญ่ที่สุดในโลกที่ปรากฏมาก้อนเดียวนี้หนัก 3,000 ตันคุณอ้อ
1: เห็นภาพแล้วจำได้เมื่อไม่นานมานี้เองนะอาจารย์
0: นานพอสมควรแล้ว
1: นานเหรอเอ๊ะ
0: แต่เราจะรู้สึกว่ามันเหมือนไม่นาน
1: ค่ะ
0: มันก็ลงบันทึกถ่ายรูปบันทึกไว้ในกินเนส

0: าไล่ยิงกันนะฮะนี่แหละมันก็เลยทําให้เราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําให้พวกเขาเนี่ยปองดองกันให้ได้นะฮะโดยใช้กลไกในทางการเมืองกลไกในการร่วมนะฮะในเรื่องของการปกครองจัดสรรอํานาจและทรัพยากรให้ลงตัวครับมีเงื่อนไขอยู่ข้อเดียว2ข้อสําหรับกองทัพพม่าคือห้ามแยกตัวไปตั้งประเทศใครต้องการนั้นพม่าปราบและถล่มอย่างเดียวซ
1: ึ่
0: งกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ก็เห็นพ้องต้องกันแล้วนะครับก็คือไม่ต้องการสงครามและไม่แยกประเทศก็จะเหลือบางกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มก้อนเล็กๆ เท่านั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของกะเหรี่ยงอาจจะมีบางกลุ่มเล็กๆที่อยู่ในรัฐชินนะฮะที่เป็นชายแดนติดไปทางอินเดียนะครับก็จะมีกลุ่มชาติพันธุ์เล็กๆอยู่ในรัสกายอะไรพวกนี้คุณอ้อมนะฮะแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับเพราะว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมันไม่ใช่กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเพราะประชากรส่วนใหญ่ของประเทศในพม่าณปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณ55ล้านคนเนี่ยนะครับ 65% คือพม่านอกนั้นคือกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งมีอยู่เยอะมากนะครับเด
1: ี๋
0: ยวจะไปแจกแจงให้ฟังในห้วงอารยธรรมอุตสาห
1: ค
0: ณี
1: ค่ะทัพทิมโมกกนี่ก็เขาบอกเป็นทัพทิมที่มีราคาแพงที่สุดในโลกเลยนะคะอาจารย
0: ์
1: ค
0: ุ
1: ณภาพสูงมากดูในภาพเนี่ยมันเป็นสีแดงแบบด้านๆนะแต่ถ้าเขาไปเจรไนนี่มันคงจะใสปิ้งเลยนะอาจารย์นะ
0: ก็มันก็ต้องเป็นของดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกระเทาะอะไรนะฮะคือถ้าเซียนจริงๆเนี่ยเวลาเขาส่องเขาจะมีอุปกรณ์
1: รู้เลย
0: นะครับอุปกรณ์ก็มันเหมือนไฟฉายที่เราฉายเข้าไปมันก็จะสะท้อนลึกเข้าไปในเนื
1: ้
0: อในเนื้อของไอ้ไม่ว่าจะเป็นหยกไม่ว่าจะเป็นอัญมณีอันไหนเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์ในการส่องนะครับแล้วก็มันมีรอยตำหนิตรงไหนไหมอะไรพวกนี้แต่มัน 11,000 กะรัตเนี่ยคุณอ้อมไม่ธรรมดานะฮะมันไม่ธรรมดา
1: ก็มินออนไลน์เขาส่องเป็นไหมเนี่ยอาจารย
0: ์ไม่เป็นหรอกครับแต่ว่าขายเป็น
1: ขายเป็น อันนี้เขาจะเก็บไว้เป็นหมายถึงว่าก็จะต้องเอาขายออกหรือว่าถ้าเจอแบบนี้แล้วทางพม่าต้องเก็บไว้ค่ะอาจารย์ส่วนใหญ่แล้ว
0: พวกแร่อัญมณีทั้งหลายหมองแร่อัญมณีทั้งหลายในพม่าเนี่ยเขาจะไม่วางขายทั่วไปคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: เขาจะมีการประมงนะครับทุกกลไกทุกกระบวนความเนี่ยต้องผ่านกลไกของการประมูลเท่านั้นถึงจะได้มานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ไอ้ที่เราไปเห็นในตลาดในห้วงที่เราพาท่านผู้ฟังไปที่ย่างกุ้งจำได้ใช่ไหมที่ไปเยี่ยมร้านของพี่ชายหรือน้องชายของสายชนนั่นนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่าตลาดสก็อตตลาดสก็อตเนี่ยมันจะเป็นตลาดค้าอัญมณีซึ่งอันนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากกระบวนการของการประมูลทั้งสิ้นคุณน้องแต่ถ้าล็อตใหญ่ส่วนใหญ่ที่ส่งออกนะฮะคนไทยก็ไปประมูลหยกเยอะนะครับมันจะมีเจดแมนนะผมเคยเห็นเพจของเขาอยู่นะฮะแล้วเขาก็บางทีเขาได้มาก็คือของพวกนี้มันต้องตาถึงเนี่ยตาไม่ถึงมันก็ถูกหลอกนะฮะ เอามาผ่าดูเนี่ยนะฮะคือเขาจะผ่ากันตรงหน้าเลยนะคุณอ้อ

0: ค่ะ
1: มันกองกอบเนี่ยนะฮะก็ต้องตัดถึงนี่แหละแต่ว่าถ้าเป็นของดีของพิเศษแบบที่มินนองหลายถือนะครับหรือหยกก้อนใหญ่ที่สุดในโลกนะไอ้พวกนี้เนี่ยได้มูลค่าสูงในห่วงเอาอย่างนี้นะฮะเนปิดอเนี่ยสร้างเสร็จด้วยพวกอัญมณีเหล่านี้นะฮะคิดดูใช้เงินถึง20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนรมิตเมืองหลวงแห่งใหม่ก็คือเนปิดอนะฮะแล้วก็พวกเหมืองแร่พวกนี้นะครับมันจะอยู่ในกลไกของกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้กองทัพนะครับกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้กองทัพเนี่ยมันมี2 อันอันหนึ่งเขาเรียกว่าเมียนมาเอคอนอมิกโฮลดิ้งนะครับอันนี้ตั้งขึ้นมาก่อนตั้งแต่ปี1992แหละเมียนมาเอคอนอมิกโฮลดิ้งต่อมาเนี่ยไอ้พวกที่สัมปทานหรือร่วมทุนกับต่างประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานเรื่องแก๊สทั้งออฟชอร์ออนชอร์เนี่ยนะครับก็ตั้งอีกอันหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่าเมียนมาเอคอนอมิกคอร์ปอเรชัน
0: ค่ะ
1: แต่ทั้งหลายทั้งปวงนี้อยู่ภายใต้กองทัพล้วนๆนั่นหมายความว่าเงินมหาศาลที่มาจากทรัพยากรเหล่านี้มันผูกขาดโดยกองทัพมาโดยตลอดนับตั้งแต่ปี1962เป็นต้น
0: ค
1: ม
0: ่ะ
1: าคุณอ้อ
0: ค่ะก็ดีใจกับเขาเนาะได้ของมูลค่า
1: ก็
0: เยอ
1: ด
0: ะ
1: ี
0: ม
1: ใจ
0: าก
1: แต่กลัวเอาไปขายแล้วเอาปืนมาไล่ยิงกันนี่แหละ
0: ค่ะ
1: คือแทนที่มีของดีอยู่ในตัวจะได้เอามาบำรุงพัฒนาประเทศชาตินะครับยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนะฮะนั่นแหละครับมันก็จำเป็นอย่างยิ่งฮะที่ต้องมีกาวใจและกาวใจนั้นเนี่ยต้องไม่มีวาระซ่อนเร้นซึ่ง
0: หายากใช่ไหมคะ
1: ประเทศไทยเราก็เป็นอย่างนั้นนะก็คือเราไม่
0: แต่
1: มี
0: ก
1: ว
0: ็
1: า
0: ไม
1: ร
0: ่
1: ะ
0: ได้
1: ซ่อ
0: ม
1: น
0: ี
1: เร้น
0: วาระอะไรอยู
1: ฮ
0: ่
1: ะ
0: แล้วก
1: ก
0: ับ
1: ็
0: เข
1: เพ
0: า
1: ราะว่าพม่าขัดแย้งกันเนี่ยเราเดือดร้อน
0: ค่ะ
1: มากที่สุดนะครับยิงกันเมื่อไหร่ก็หนีมาที่ประเทศไทยเพราะว่าพื้นที่แนวปะทะเนี่ยมันคือเขตแดนไทยกับพม่าคุณน้องนะฮะก็นี่แหละคือสาเหตุที่เราจำเป็นนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศท่านสิงหสัตว์พัวเกตแก้วเนี่ยก็ทำหน้าที่นี้ได้ต้องใช้คำว่ามีประสบการณ์ตรงนะครับแล้วก็เชี่ยวชาญแล้วมองเห็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขนั่นแหละครับเขาถึงบอกว่าไอ้ฉันทามติ5 ข้อนะครับมันเมื่อมันไปไม่ได้แล้วเนี่ยมันควรที่จะเป็นแนวทางอื่น
0: ค่ะ
1: นะครับก็คือเป็นกาวใจให้ใครคุยกันก็คือลดความขัดแย้งลดความตึงเครียดในทางการเมืองนะครับลดการเผชิญหน้าด้วยกำลังนั่นแหละก็หันหน้ามาคุยกันก็ถ้าเปิดฉากด้วยการให้ไทริก้าหรือกลุ่มตัวแทนทางการทูตของอาเซียนนะครับจริงๆที่อาเซียนสมิตเนี่ยก็มีปลัดกระทรวงต่างประเทศของพม่าไปร่วมด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เลยนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นช่องทางในการที่จะคุยกันสาเหตุที่ว่าทำไมรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่าไม่ไปก็เพราะว่ายังไม่มีประสบการณ์เพราะว่าเพิ่งตั้งรัฐบาลนะครับส่วนปลัดกระทรวงต่างประเทศนั้นเขาอยู่ในตำแหน่งนี้มานานแล้วแล้วก็เป็น
0: ค่ะ
1: พลเรือนไม่ใช่ทหารแต่ตอนนี้มินอองหลายก็เป็นพลเรือนแล้วนะ
0: ค่
1: เ
0: ะ
1: ป็นไม่ใช่พลเอกอาวุโสอีกต่อไปนะคุณอ้อมเป็นอู้มินอองหลาย
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะแล้วก็ช่วงหน้ามาฟังเพลงด้วยเข้าสู่ซีรีส์ค่ะ
1: เชิญครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือ ือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานม

นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6377

0: เรามาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทำนองและคำร้องน่ารักมากอาจารย์ค่ะ
1: ฟังเข้าใจไหม
0: ไ
1: จ
0: ม
1: ร
0: ่ค่อย
1: ิง
0: เข้าใจนะคะ
1: ๆจริงๆถ้าตั้งใจ
0: ฟั
1: ฟ
0: ง
1: ัง
0: ออกบ้าง
1: คุณอ้อมจะเข้าใจทั้งเนื้อเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: เพียงแต่ว่าเราไม่คุ้นเคยกับสำเนียงเท่านั้น
0: ค่ะ
1: แต่คำเนี่ยก็คือคำพื้นคำไทยโบราณนี่แหละนะฮะชื่อเพลงเอิ้นกินแรง
0: เอิ่นกินแรง
1: ลองตีความหมายสิ
0: เอิ่นกินแรงอ๋อชวนมากินข้าวเย็นเหรออาจารย์
1: ใช่แต่เด
0: อ
1: ี๋ยวไหม
0: เอิ่นกินแรง
1: เอิ้นกินแรง
0: ช
1: น
0: วน
1: ะ
0: มากินข้าวเย็น
1: และข้าวเย็นข้าวแรงนั่นแหละเอิ้นกินข้าวแรงนะฮะ
0: ค่ะ
1: วงเสร็จก็คือเป็นเพลงถ้าเป็นก็เรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ของพี่น้องไทยดำนะฮะเขาเรียกว่าไทยดำรำแขนคนที่เป็นไทยดำและร้องเพลงและดังที่สุดในอดีตเนี่ยในประเทศไทยคือครูสมัยอ่อนวงเคยได้ยินชื่อไหมนะ
0: ค
1: ฮ
0: ุ้
1: ะ
0: มๆอยู่
1: คนพี่น้องไทยดำนี่ก็อพยพจากสงครามนะฮะแล้วก็มีทั้งสงครามในอดีตนะฮะก็นั่นนะฮะทยอยกันลงมาเรื่อยๆแล้วก็ถิ่นไทยดำที่ถือว่าใหญ่ที่สุดก็คือที่เรียกว่าเมืองแถนนะฮะเมืองแถนก็คือที่เซินลาจังหวัดเซินลาของในเวียดนามเหนือนะฮะสมัยก่อนเนี่ยอยู่ในอาณาเขตที่เรียกว่า12จุดไทยคุณอ้อ
0: ค
1: ม
0: ่ะ
1: แล้ว12จุดไทยเนี่ยในอดีตก็คืออาณาจักรที่เป็นประเทศราชของรัตนโกสินทร์นะฮะมันก็เลยทำให้มีความเกี่ยวพันกับประเทศไทยเรามาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัยในยุคปัจจุบันนะฮะก็ลองนึกอย่างนี้นะครับก็คือใน

0: ในช่วงปลายของสมัยธนบุรีก็คือว่าจริงๆก็อยู่ภายใต้อยุธยามาก่อนนี่แหละแต่ทีนี้พออยุธยาเนี่ยถูกพม่าเผานะครับในการตีกรุงศรีในครั้งที่สองก็คือปี2310เนี่ยทำให้อยุธยานะฮะเสียหายอย่างยิ่งเลยนะฮะถึงขนาดว่าโดนเผาโดนถล่มด้วยปืนใหญ่อะไรสารพัดเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้อำนาจศูนย์กลางของอยุธยานั้นเนี่ยได้เสื่อมไปแล้วเราก็มาฟื้นฟูกลับมาอีกครั้งก็คือธนบุรีนะฮะก็เลยลองนึกอย่างนี้นะฮะก็คือว่าธนบุรีเนี่ยมาสู้ศึกแล้วก็กอบกู้เอกราชนะครับจากพม่าแล้วก็สร้างอาณาจักรขึ้นมาแล้วก็ย้ายจากอยุธยามาที่กรุงธนนะฮะกรุงธนบุรี2315นะฮะที่ตั้งกันขึ้นมาอย่างเริ่มใหญ่โตขึ้นแล้วก็จัดระบบขึ้นมานะฮะแล้วก็รื้อฟื้นกองทัพนะฮะรวบรวมกองทัพมาเป็นปึกเป็นพันอีกครั้งหนึ่งเราก็เลยไปตีคืนในเขต12จุไทคุณอ้อมพอไปตีก็คือไปการตีศึกสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ไปยึดเอาดินแดนนะคุณน้องแต่ว่าเป็นการแสดงออกถึงแสนยานุภาพและอำนาจ
1: ค่ะ
0: ของกษัตริย์นะฮะพอตีเสร็จปุ๊บก็จะตั้งเจ้าของแต่ละชาติพันธุ์เป็นผู้ปกครองแต่จะเป็นประเทศราชที่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการ
1: อืม
0: นะฮะที่ภาษาจีนเขาเรียกว่าจิ้มก้องนั่นแหละ
1: อะไรนะอาจารย์
0: จิ้มก้อง
1: จิ้มกล้อง
0: จิ้มก้องก็คือเครื่องราชบรรณาการ
1: ค่ะ
0: ที่ประเทศทั้งหลายที่ยอมรับอำนาจของจีนจักรพรรดิจีนเนี่ยก็ส่งจิ้มก้องนี้ไปแต่ว่าจักรพรรดิจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยห่วงของราชวงศ์หมิงเนี่ยคือราชวงศ์ก่อนสุดท้ายของจีนนะครับแต่ก็เป็นจีนแท้ก็คือราชวงศ์หมิงส่วนราชวงศ์ชิงเนี่ยไม่ใช่จีนแท้นะครับเป็นแมนจูนะถ้าจีนแท้เนี่ยเขาจะใช้คำแทนตัวว่าฮั่นนะฮะชาวฮั่นเป็นชาวฮั่นก็ราชวงศ์ฮั่นเนี่ยนะฮะก็คือราชวงศ์ที่บุกเบิกเส้นทางสายไหมนะครับในซิลโรดเนี่ยแหละนะฮะมันก็มีทับซ้อนกันอยู่มาจนกระทั่งเราก่อร่างสร้างตัวกลับขึ้นมาใหม่ได้ในสมัยธนบุรีครับแล้วก็ปี2321นะครับพระเจ้าตากสินเนี่ยก็เลยตั้งทัพนะครับมีราชมีเขาเรียกอะไรล่ะสั่งการนะครับคือมีคำสั่งให้กับแม่ทัพในกองเนี่ยไปตีที่หลวงพระบางนะครับไปตีที่เมืองทันเมืองม่วยนะครับสามเมืองเนี่ยก็เป็นพื้นที่เดิมที่อยู่ในเขต12จุไทยหลวงพระบางก็อยู่ในล้านนาล้านช้างนะครับก็ตีมาปุ๊บนั่นแหละครับก็คือยุคแรกในการกวาดต้อนคนพี่น้องไทยดำมา2321แล้วก็พี่น้องไทยดำกลุ่มนี้เนี่ยก็พอกวาดต้อนมาเนี่ยไม่ก็เอามาให้ใช้แรงงานนะครับในภาคการเกษตรนะครับก็นี่แหละครับคือกลุ่มที่มาอยู่ในแผ่นดินสยามหรือขวานทองที่ยาวนานที่สุดรุ่นแรกก็คือที่เพชรบุรีจำอำเภอเขาย้อยได้ใช่ไหมล่ะที่มีหมู่บ้านของพี่น้องไทยดำมีพิพิธภัณฑ์ของพี่น้องไทยดำใหญ่มากนะครับนี่แหละครับสมัยอ่อนวงก็เกิดที่นี่นะครับแล้วก็คนที่ร้องเพลงสักครู่เนี่ยแม่จินดานะครับแม่จินดาเนี่ยก็จะเป็นศิลปินไทยดำนะเนี่ยเสียงเป็นอัตลักษณ์เลยนะคุณน้องคือเสียงแบบนี้ถ้าเสียงแบบเอาอย่างนี้ถ้าเสียงนุ่มนวลอะไรเนี่ยไปร้องเพลงแนวนี้มันก็จะไม่เพราะนะ นะครับคือถ้าเสียงร้องแบบไทยดำเนี่ยต้องแบบนี้เลยคือออริจินอลนะครับนี่คือระลอกแรกนะฮะก็คือระลอกแรกก็คือ2321แล้วทีนี้ก็มาแล้วรอบที่สองก็คือผลัดแผ่นดินมาแล้วก็คือมาเป็นรัตนโกสินทร์นะฮะจากธนบุรีในห้วงสมัยรัชกาลที่สามเนี่ยพระองค์ก็ได้สั่งทัพเนี่ยนะครับให้ไปตีเมืองแผนนะครับไปตี12จุดไทยนะครับ

0: เพื่อที่จะให้อยู่ภายใต้รัตนโกสินทร์ทั้งหมดนี่แหละ
1: ค่ะ
0: แล้วก็กวาดต้อนมาระลอกที่สองก็มาไว้ที่เพชรบุรีเช่นเดียวกัน
1: ค่ะ
0: เพราะเพชรบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ของเรานะฮะการเกษตรดีมากนะฮะก็
1: ค่ะ
0: ทั้งปลูกนั่นปลูกนี่สารพัดนะก็จะอยู่ที่เพชรบุรีในห้วงเวลานั้น
1: ค่ะ
0: แล้วในห้วงที่สามอันนี้เราไม่ได้ไปตีมันเกิดสงครามระหว่างเวียดนามกับเจ้าอาณานิคมคือฝรั่งเศสก็คือสงครามเดียนเบียนฟูเขาเรียกสมรภูมิรบเดียนเบียนฟู
1: ค่ะ
0: ก็ถ้าเป็นปีคศก็ปี1954ที่เป็นวันสิ้นสุดของสงครามระหว่างเวียดนามเหนือ
1: เดี๋ยวเราหยุดตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งค่ะอาจารย์พักเบรกก่อนนะคะช่วงหน้า
0: เช
1: กล
0: ิ
1: ับ
0: ญ
1: มา
0: ค
1: คร ุ
0: ั
1: ย
0: บ
1: ต่อค่ะที่เรียนเมนฟูนะคะ
0: เช
1: ค
0: ิ
1: ่ะ
0: ญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: มาต่อกันนะคะอาจารย์ที่เดียนเบียนฟูต่อค่ะ
0: เดียนเบียนฟูสิ้นสุดสงครามนะครับก็คือถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็จะตรงกับปี2490เท่าไหร่เนี่ยฮะ97 2497พี่น้องไทยดำก็อพยพหนีสงครามมานะครับก็ผ่านลาวมาด้วยนะครับเดินมาจากทางเหนือของเวียดนามเข้ามาในแขวงที่อยู่สูงสุดนะครับทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพงศาลีนะแขวงพงศาลีหรือไม่งั้นบางส่วนก็จะข้ามมาที่หัวพันคุณออกแล้วก็เดินมาเรื่อยๆแล้วก็มาปักหลักอยู่ในจุดแรกก็อยู่ที่แขวงเสียงขวางนะครับแล้วก็ลงมาเรื่อยๆนั่นแหละครับก็จนมาถึงวังเดียงเนี่ยก็จะเป็นการเดินหนีสงครามมานะครับจนกระทั่งข้ามมาอยู่ที่ประเทศไทยบางส่วนแล้วก็ที่มาอยู่ใกล้ลาวที่สุดเนี่ยนะครับในปัจจุบันก็คือที่อำเภอเชียงคานมาบ้านหนองปานาดเนี่ยแหละบ้านหนองปานาดนะเป็นหมู่บ้านไทยดำนะครับแล้วปัจจุบันนี้นะฮะพี่น้องไทยดำก็จะกระจายไปทั่วเลยนะฮะก็คือจากศูนย์รวมที่เคยอยู่เพชรบุรีอยู่นานวันเข้าก็แผ่ลูกออกหลานนะครับอยู่ก็ขยายกันไปทำไร่ทำนานะทำมาหากินนี่แหละก็เพราะว่ายิ่งมีคนเยอะพื้นที่มันก็ลดลงจำกัดลงก็เลยต้องกระจายตัวกันออกไปนะฮะไปทั่วเลยฮะทั้งราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีพิจิตรนะครับพิษณุโลกลพบุรีกาญจนบุรีสระบุรีชุมพรสุราษฎร์และเลยก็คือที่เชียงคานที่ผมบอกสักครู่นี้นะฮะแล้วพี่น้องไทยดำเนี่ยต้องถือว่ามีอัตลักษณ
1: ์
0: ของตัวเองพี่คุณอ้อมจำทรงผมพี่น้องไทยดำได้ไหม
1: อ๋อที่ว่าหมวดเอาไว้กลางหัวบนหัวจะถือว่าเป็นแสดงถึงความโสดไม่โสดของผู้หญิง
0: ใช่ถูกต้องนะครับคืออัตลักษณ์ของพี่น้องไทยดำทรงผมของผู้หญิงนะครับ
1: ค่ะ
0: มีอยู่เขาเรียกว่ามี8ทรง
1: ค่ะ
0: เยอะไหม
1: เยอะนะ
0: ก็ทรงแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเอื้อมไหล
1: เอื้อมไหล
0: เอื้อมไหลก็คือเป็นผมเขาถือว่าเป็นก็คือยังไม่หมวยผมนะครับแต่เอาทำเป็นก้อนๆ นะฮะไว้ที่เหนือไหล่บ่าไหล่มานิดนึงนะครับเขาเรียกว่าทรงผมแรกของเด็กหญิงไทยดำเขาเรียกว่าเอื้อมไหล่นะคะก็นี่แหละฮะอายุ13เนี่ยนะครับจะไว้ทรงนี้จนถึงอายุ14ครับแต่พออายุ15นะครับก็จะเป็นทรงที่2เนี่ยเขาเรียกสับปั้นหรือสับปิ้นสิไม่ใช่สับพันสับปิ้นนะครับก็คือผมยาวนี่แหละฮะแล้วว่าไปตลบปลายผมแล้วก็สับด้วยหวีไว้ที่ท้ายถอย

0: นึกออกไหมนะฮะผมไม่เคยทำผมทรงนี้นะนะฮะถึงจะไว้ผมยาวนะฮะแล้วก็ด้านข้างทั้งสองข้างเนี่ยนะฮะก็จะแผ่ออกคล้ายกับพัดแล้วกลัดด้วยกิ๊บนะฮะนี่คือในวัย15 ปีนะครับพอโตขึ้นมานะครับกำลังจะแตกสาวนะครับย่าง16เนี่ยก็จะเป็นทรงที่สามเราเรียกว่าทรงจุบผม
1: ค่ะ
0: ก็คือจริงๆก็แบบเดียวกับสับปิ้นนี่แหละฮะแต่ว่าเป็นการทำผมที่เป็นกระบันที่เป็นกระบันหน้าไว้ส่วนข้างหลังเนี่ยเอาไว้เปียนี่คือทรงที่สามทรงที่สี่ฮะก็คือจาก16ย่าง17เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าทรงคอร์ดกระต่อคอร์ด
1: ออกกาก ร
0: ระ
1: ต่อ
0: ดอกนะฮะก็คือเป็นการไว้ผมยาวนะฮะขมวดผมแล้วผูกผมเป็นเงื่อนตายแล้วก็เอาชายผมเนี่ยนะครับไว้ด้านขวาของศีรษะนี่คือทรงที่สี่ทรงที่ห้าเขาเรียกว่าคอร์ดซอย
1: ค่ะ
0: สำหรับคนที่อายุย่าง18นะครับจะเป็นทรงที่ไว้ผมยาวนะฮะแต่ขมวดผมแล้วผูกผมเป็นแบบเงื่อนตายเอาชายผมไว้ด้านซ้ายทำเป็นโบสองข้างเสียบผมให้อยู่ในทรงด้วยไม้ขัดเกล้าเป็นยังไงไม้ขัดเกล้า
1: โอ้ถ้าคล้ายๆทางเหนือจะเป็นปิ่นปักผมหรือเปล่า
0: ใช่
1: ค
0: เขา
1: ่ะ
0: เรียกว่าปิ่นปักผม
1: ค่ะ
0: ครับภาษาไทยดำเขาเรียกว่าขัดเกล้าเกล้าผมเนี่ยนะฮะก็ขั
1: ค
0: ด
1: ่ะ
0: ไว้นะฮะให้มันเป็นทรงให้มันเป็นก้อนนะฮะ ส่วนทรงที่หกเนี่ยเขาเรียกว่าปั้นเกล้าซอยสำหร
1: ต
0: ับ
1: ั้ง
0: ค
1: เก้
0: น
1: าสอง
0: คนที่19ไปถึงอายุ20 ปีฮะปั้นเกล้าซอยก็คือว่าเป็นการไว้ผมยาวแล้วก็ผูกผมเหมือนกับผูกเน็กไทหูกระต่ายนึกออกไหมผูกเหมือนเน็กไทหูกระต่ายนะครับแล้วก็ชายผมเนี่ยก็จะแยกเป็นทั้งออกเป็นทางขวานะครับแล้วก็เสียบผมด้วยไม้ขัดเกล้าเช่นเดียวกันส่วนทรงที่เจ็ดนะฮะเขาเรียกว่าปั้นเกล้าตวงนี่คือคนที่มีอายุเกิน20 ปีขึ้นไปนะครับปั้นเกล้าตวงเนี่ยก็คือเป็นผมยาวที่ยาวมากแล้วนะฮะก็คือคนไทยดำเขาผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ตัดผมไงคุณออมพอผมยาวมากๆมันก็ต้องเปลี่ยนทรงให้มันสอดคล้องกับความยาวของเส้นผมใช่ไหมครับก็คือบางคนเนี่ยคือมันผมยาวมากเนี่ยบางคนก็เกือบถึงน่องนะถ้าปล่อย ยาวขนาดนั้นคุณอ้อมเคยไว้ผมยาวที่สุดขนาดไหน
1: โอ้โหแค่ป่าป่าค่ะอาจารย์
0: ระบ่า
1: ใช่
0: ไม่เลยมาถึงกลางหลังเหรอ
1: ไม
0: ไม
1: ่
0: ่
1: ถึ
0: ไม
1: ง
0: ่
1: ไม
0: เ
1: ่
0: ล
1: เค
0: ย
1: ย
0: ใช
1: ถึ
0: ่
1: ง
0: ไหม
1: กลางหลังค่ะ
0: โอเคอันนี้เกือบถึงน่องเท้าอ่ะ
1: โอ้
0: คิดดูนะครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมเขาถึงต้องมีเปลี่ยนทรงผมไปเรื่อยก็เพราะว่าให้มันสอดรับกับความยาวของเส้นผมที่ไม่เคยตัดเลยนะครับก็คือมันจะเป็นการขมวดผมม้วนเป็นกลุ่มไว้ข้างหน้าแบบปั้นเกล้าซอย
1: แล้วถ้าเกิดมีคนใดคนหนึ่งแบบไม่ทำตามอาจารย์จะไว้ทรง
0: ก็ยังไม่
1: มี
0: ป
1: ไ
0: ร
1: หม
0: ากฏนะ
1: มีไหมปรากฏใช่
0: ฮ
1: ไหม
0: ะเพราะว่าถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่มีการอนุรักษ์กันรุ่นสู่รุ่น
1: ค่ะ
0: แล้วก็คนไทยดำเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นครอบครัวขยายคุณน้องนะครับก็คืออยู่รวมกันในหลังบ้านหลังใหญ่นะครับบ้านของพี่น้องไทยดำเนี่ยไม่มีการแบ่งห้องนะครับแต่จะกั้นด้วยผ้าม่านนะครับกันอันนี้ห้องผ้าม่านนี้เป็นห้องของพ่อของแม่ปู่ย่าตายายอะไรสารพัดเนี่ยนะครับส่วนลูกชายลูกสาวอะไรก็จะอยู่อะไรเงี้ยเขาจะกั้นกันนะฮะถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมีโอกาสลองพาลูกๆหลานๆไปดูได้นะครับไปที่เป็นศูนย์พี่น้องไทยดำใกล้ที่สุดแต่ผมจำชื่อไม่ได้นะฮะ

0: อยู่นครปฐมเคยไปอยู่นครปฐมนะฮะอยู่แถวแถวแถวแถวที่เป็นนครปฐมที่เป็นรอยต่อไปทางสุพรรณบุรีแต่ไม่ไกลนะฮะไม่ไกลสามารถที่จะลองเซิร์ชใน Google ได้นะครับบอกว่าหมู่บ้านไทยดำที่อยู่ในจังหวัดนครปฐมนะครับก็จะมีโชว์ให้ได้อยู่เคยไปนั่งคุยนะฮะเคยไปสัมภาษณ์คนเฒ่าคนแก่แต่เมื่อนานมาแล้วนะก็เลยจำชื่อไม่ได้ต้องขออภัยนะครับแต่ที่เขาย้อยเนี่ยอำเภอเขาย้อยเนี่ยเป็นหมู่บ้านใหญ่นะฮะก็เลยจำขึ้นใจนะฮะทรงที่7เนี่ยนะครับก็คือว่าเมื่อผมยาวถึงน่องก็ต้องขมวดผมนะฮะม้วนให้เป็นกลุ่มไว้ข้างหน้าแบบปั้นเกล้าซอยแต่ไม่ต้องปล่อยชายผมนะครับทำให้ผมมีเป็นกลุ่มใหญ่นะฮะอย่างสวยงามนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสจะเอามาโพสต์ใน Facebook ของอสมทของ100.5ให้ดูนะครับแต่ทรงที่7เนี่ยแสดงออกถึงว่าคนคนนั้นหญิงคนนั้นได้แต่งงานแล้วนะฮะนี่คือทรงที่7ใครจะมีทรงที่7เนี่ยก็คือแต่งงานแล้วนะฮะแต่ถ้ายังไม่แต่งเนี่ยถึงจะเกิน20นะฮะก็จะอยู่ทรงที่6เท่านั้นแต่มันก็ถ้าอายุเยอะแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใส่ทรงนี้เนี่ยมันก็ลำบากอยู่นะคุณออมก็คือภาษาบ้านเราเรียกว่ามีโอกาสขึ้นคานสูงนะฮะก็จะประมาณนั้นส่วนทรงที่8นี่คือทรงสุดท้ายทรงนี้จะไม่ได้ทำทุกคนนะครับยกเว้นหญิงนั้นเป็นแม่ไม้แม่ไม้หมายความว่าสามีตายนะครับก็คือเป็นทรงไว้ทุกเขาเรียกว่าปั้นเก้าก็คือทุกนั่นแหละแต่ภาษาไทยดำเขาออกเสียงคำว่าทุกเนี่ยนะเป็นตุกนะปั้นเก้าตุกนะฮะก็คือเป็นผมเก้าห้อยอยู่ที่ท้ายทอยนะครับขณะที่ศพเนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับก็จะปล่อยผมไม่ปั้นเก้าแล้วก็จะไม่มีเครื่องประดับแต่หลังจากเผาศพแล้วเชิญวิญญาณกลับมาบ้านแล้วเนี่ยถึงจะมีการปั้นเก้าตุกไว้เป็นเวลา1ปีเป็นอย่างน้อยหลังจากครบ1ปีในการไว้ทุกนั้นก็จะทำผมปั้นเก้ากลับไปตามวัยของตัวเองได้ก็คือทรงที่7
1: ค่ะ
0: ครับผมเคยไปสัมภาษณ์พี่น้องไทยดำที่อพยพมาอยู่ที่เวียงจันทน์นะครับแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งพอเวียงจันทน์เนี่ยเปลี่ยนการปกครองพี่น้องไทยดำกลุ่มนี้ได้อพยพไปอยู่ที่แคนาดาแต่เนื่องจากว่าลูกสาวคนโตเนี่ยแต่งงานกับคนลาวนะซึ่งเป็นเพื่อนผมนี่แหละเป็นนักข่าวนักเขียนเหมือนกันเนี่ยคุณอ้อมพอเขามาเยี่ยมลูกสาวคนโตที่เวียงจันทน์เขาก็มากันทั้งตระกูลเลยนะจากแคนาดาเพื่อนผมก็เลยโทรมาบอกว่ามาบอกนะผมก็เลยถือโอกาสนะไปทำสกู๊ปชีวิตของพี่น้องไทยดำที่อพยพไปอยู่ที่แคนาดาก็ได้คุยได้เรียนรู้อะไรสารพัดนะครับจากพวกเขาแล้วก็ทุกคนนะฮะน้ำใสใจจริงมากอบอ้อมอารีนะฮะทำกับข้าวนึ่งข้าวเหนียวข้าวนึ่งเนี่ยนะฮะกินข้าวเหนียวปั้นนะครับที่พวกเขาชอบเนี่ยก็คือลาบนะครับลาบเนี่ยลาบแจ่บรู้ไหมลาบแจ่บ
1: อร่อยเนี่ย
0: เพราะว่าพี่น้องไทยดำออกเสียงตัวสอโซไม่ได้คำว่าแซ่บก็เลยเป็นแจ่บนะครับแล้วก็นามสกุลหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นนามสกุลใหญ่มากในกลุ่มพี่น้องไทยดำก็คือนามสกุลบักกำ
1: บักกำ
0: บักกำคุณอ้อมก็เคยเจอเอื้อยดาราบักกำแต่เอื้อยดารานี้เป็นลาวนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่สามีแกนะไอ้เกวียนนะครับเป็นบักกำ

0: ที่เคยรับประทานอาหารเย็นด้วยที่มากรุงเทพคุณอ้อมจำได้ที่เขาเชิญคุณอ้อมไปกินข้าวแล้วก็ล่องเรือเจ้าพระยาด้วยจำได้ใช
1: ค
0: ่
1: ่
0: ไ
1: ะ
0: หม
1: จำได้ค่ะ
0: นั่นแหละเอดาราสามีเป็นไทยดำไอ้เกวียนบักกำก็ขึ้นทอดอยู่นะนะครับขึ้นทอดอยู่ นะครับแล้วอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งผมชอบมากเวลาผมเดินทางไปเวียดนามคุณอ้อมคือพี่น้องไทยขาวนะครับพี่น้องไทยขาวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในจังหวัดหัวบิ่งนะครับจังหวัดหัวบิ่งแล้วก็หมู่บ้านที่แวะเวียนไปในห้วงที่ตะเวนไปทั่วเวียดนามเนี่ยนะครับหัวบิ่งเนี่ยจะมีหมู่บ้านพี่น้องไทยขาวอยู่ที่นั่นเขาเรียกว่าบ้านลักลักที่แปลว่าฮักเนี่ยแหละนะครับบ้านลักที่เมืองใหม่เจานะครับเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมที่สวยมากนะครับที่บอกว่าสวยมากก็เพราะว่าล้อมรอบด้วยภูเขาและมีทะเลสาบเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านนะครับท้องทุ่งนาเนี่ยเขียวขจีทั้งปีคุณอ้อมเพราะว่าเขามีทะเลสาบแล้วก็มีการผันน้ำมาปลูกข้าวได้ตลอดทั้งปีนะความเขียวขจีของทุ่งนานะฮะบวกธรรมชาติและอากาศที่บริสุทธิ์เนี่ยโอ้สุดยอดมากนะครับแล้วทุกวันนี้เขาพัฒนานะแต่ผมไม่ได้ไปหลายปีละในปีที่ไปเนี่ยเขาเริ่มมีการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของพี่น้องไทยขาวนะฮะก็มีกิจกรรมก็ขี่จักรยานหรือเดินก็ได้นะครับรอบหมู่บ้านถ้าใครเดินรอบหมู่บ้านเนี่ยนะฮะก็ต่อเนื่องไปที่บ้านข้างเคียงก็ได้นะครับมันสุดยอดตรงที่ว่ามันเดินไปเนี่ยในระหว่างทางนะฮะเนื่องจากว่ามันล้อมรอบด้วยภูเขาเนี่ยมีถ้ำที่สวยงามมากและน้ำริมธารที่ไหลลงทะเลสาบเนี่ยมีเยอะมากนะฮะเกิดขึ้นในตรงนั้นแล้วที่ผมไปพักเนี่ยนะครับเป็นบ้านไม้ไผ่นะทำด้วยบ้านไม้ไผ่นะครับแล้วก็หลังคามุงจาก คลาสสิกมากนะฮะก็ใต้ถุนสูงนะครับเป็นหมู่บ้านของพี่น้องเผ่าไตทั้งหลายเนี่ยนะฮะจะยกใต้ถุนสูงทั้งสิ้นสาเหตุที่ยกใต้ถุนสูงก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าชาติพันธุ์ไตทั้งหลายเนี่ยอยู่ใกล้แหล่งน้ำอยู่ใกล้สายน้ำเพราะทำการเกษตรพออยู่ใกล้แหล่งน้ำใต้สายน้ำเนี่ยนะครับในฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะเจิ่งนองคุณอ้อมพอเจิ่งนองเนี่ยนะครับถ้าลองทำเป็นบ้านสองชั้นเนี่ยข้างล่างก็อยู่ข้างบนก็อยู่เนี่ยนะฮะมันก็จะท่วมข้างล่างนี่คือเขาดัดให้มันเข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมของเขานะครับบ้านไม้ไผ่หลังคามุงจากใต้ถุนสูงแล้วอาหารพื้นเมืองที่สุดยอดมากเนี่ยนะฮะอยากว่าแล้วก็อยากจะไปอีกคือปิ้งปลากับข้าวเหนียวแซ่บแจ่บขนาดเนี่ยแล้วแต่ไทยขาวเนี่ยไม่ออกเสียงว่าแจ่บถ้าอร่อยของไทยขาวจะเหมือนพี่น้องไทยใหญ่หรือไทยหลงหรือไทยลื้อนะครับคำว่าอร่อยหรือแจ่บเนี่ยคือหวานนี่คือคำว่าอร่อยในพวกเขานะครับโอ้อันนึงซึ่งทุกคนทุกบ้านต้องปลูกนะครับคือรับประกันเลยว่าพืชผักสวนครัวที่นั่นเนี่ยออร์แกนิก100%ครับแล้วก็อีกอันนึงซึ่งสุดยอดมากนะฮะไปฟังเพลงที่สองก่อนแล้วกลับมาครับ
2: โอเคราวด์ที่5นอนาสิงคโปร์มิวสิค

จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

ขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโลกเบี้ยวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาวันนี้วันพระแรม8ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยพระองค์ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประชาชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้การสะสมและสร้างคุณงามความดีนี่แหละที่เรียกว่าการสร้างบารมีเป็นความดีอย่างหนึ่งในเมืองเราที่มีคนใจคอเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันทำประโยชน์ให้ผู้อื่นรู้จักเลี้ยวแลดูรอบรอบตัวเราถ้าหากมีแต่ความทุกข์เราผู้เดียวจะมีความสุขได้อย่างไรจึงควรช่วยเหลือเกื้อกูลกันทำให้ส่วนรวมคือชาติบ้านเมืองสงบและร่มเย็นเป็นสุขพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม

ราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานในพระราชพิธีประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทยวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2517สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9มีพระบรมราชโองการโปรด9แต่งตั้งเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2499นับแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยก็ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนที่สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรกาชาดและสภากาชาดไทยก็ได้แก่การรักษาพยาบาลผู้ป่วยไข้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยการเสริมคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะผู้สูงอายุและการสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยากและผู้ที่เดือดร้อนพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนากิจการของสภากาชาดไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เสด็จไปทรงเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยด้วยพระองค์เองณห้องประชุมตึกบริพัตรเพื่อทรงติดตามการดำเนินงานของสภากาชาดไทยและพระราชทานแนวพระราชดำริในการดำเนินงานอย่างละเอียดซึ่งประกอบด้วยภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลการให้สถานที่พักรักษาเมื่อยามเจ็บป่วยและต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามหลักการพื้นฐาน7ประการนั่นก็คือมนุษยธรรมความไม่ลำเอียงความเป็นกลางความเป็นอิสระบริการอาสาสมัครความเป็นเอกภาพและความเป็นสากลรวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นการหารายได้เพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจของสภากาชาดไทยอีกด้วยอย่างเช่นตอนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงช่วยเหลือชาวกัมพูชาผู้ลี้ภัยสงครามเขมรแดงอย่างใหญ่หลวงโดยพระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านการจัดตั้งศูนย์ราชการุณอย่างที่เขาอีด่างจังหวัดสระแก้วเขาล้านจังหวัดตราดเพื่อให้ที่พักพิงให้อาหารให้การรักษาพยาบาลกับพวกผู้ลี้ภัยสงครามเขมรแดงและฝึกอาชีพให้แก่ผู้ลี้ภัยนับแสนคนโดยพระองค์ได้เสด็จเยี่ยมด้วยพระองค์เองและทรงดำเนินงานผ่านสภากาชาดไทยเพื่อปกป้องชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยมิได้เลือกชาติพันธุ์ย้อนประวัติศาสตร์บ้านหนองจานซึ่งเป็นผืนแผ่นดินไทยเป็นที่พึ่งสุดท้ายของผู้ลี้ภัยกัมพูชานับแสนคนสืบเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518ถึง2522ประเทศกัมพูชานั้นเผชิญกับความโหดร้ายสงครามกลางเมืองการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และความอดอยากปากแห้งของเขมรแดงและเมื่อกองทัพเวียดนามได้รุกเข้ายึดพนมเปญในปีพุทธศักราช2522ทำให้ประชาชนเขมรนับหมื่นนับแสนชีวิตต้องลี้ภัยหนีตายข้ามพรมแดนเข้ามาสู่เขตแดนประเทศไทย

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
1: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
0: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
1: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ร้อนร้อนร้อน
0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514

0: 1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: Tonight Thailand โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: เมื่อมีประชาชนชาวเขมรนับหมื่นนับแสนต้องลี้ภัยหนีตายข้ามมาทำให้ทางการไทยได้จัดค่ายผู้อพยพขึ้นที่บ้านหนองจานหรือที่เรียกว่าแคมป์511ที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วซึ่งตอนนั้นมีผู้อพยพมากกว่า 40,000 คนครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยช่วยเหลือเขมรอพยพลี้ภัยสงครามที่มาขอพึ่งพิงและพระองค์เองก็ทรงเสด็จเยี่ยมผู้ลี้ภัยด้วยพระองค์เองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2522และเมื่อสงครามสงบชาวกัมพูชาจำนวนหนึ่งก็ไม่ยอมที่จะกลับไปประเทศตนแต่กลับเลือกตั้งถิ่นฐานถาวรในเขตฝั่งไทยและต่อมาก็กลับอ้างสิทธิ์ว่าเป็นพื้นที่ของตนของกัมพูชาอีกทั้งยังเพิกเฉยต่อการประท้วงของไทยแต่กลับส่งเสริมให้ราษฎรของตนนั้นเข้ามาปลูกสร้างบ้านทำกินอย่างถาวรในพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วทั้งในและนอกเขตที่ไทยดูแลจนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนใน

สิทธิอธิปไตยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งให้การช่วยเหลือที่สำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นการตั้งศูนย์พักพิงทรงโปรดเกล้าให้จัดตั้งศูนย์สำหรับผู้ลี้ภัยเช่นศูนย์ราชการุณเขาล้านและที่บ้านหนองจานเพื่อรองรับชาวกัมพูชาที่หนีภัยสงครามช่วยบรรเทาทุกข์เร่งด่วนพระองค์เสด็จเยี่ยมและทรงประทานความช่วยเหลือเบื้องต้นเช่นน้ำดื่มส่วนพระองค์พระราชทานคำแนะนำการดูแลเด็กและผู้ป่วยในด้านสุขภาพและสุขอนามัยพระองค์ก็จัดส่งแพทย์พยาบาลและเวชภัณฑ์ให้การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยและให้ความรู้ด้านสาธารณสุขส่วนด้านอาชีพพระองค์ก็จัดครูไปฝึกอาชีพให้ผู้ลี้ภัยเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้เมื่อต้องไปประเทศที่3และพระองค์เห็นแก่หลักมนุษยธรรมส่งช่วยเหลือโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติศาสนาโดยเน้นการปกป้องชีวิตและศักดิ์ศรีของมนุษย์เมตตาของพระองค์นั้นมีต่อชาวเขมรในภาวะวิกฤตในช่วงปีพุทธศักราช2518จนถึง2522และต่อเนื่องมานานหลายปีจนกระทั่งสถานการณ์คลี่คลายมักจะได้ยินคำว่าสภากาชาดไทยนอกจากจะมีงานกาชาดแล้วก็จะเป็นเรื่องของการบริจาคโลหิตเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราจะต้องบริจาคเลือดกันด้วยเป็นเพราะว่าในแต่ละวันนั้นมีผู้ป่วยรอรับเลือดอยู่เป็นจำนวนมากเลือดที่ได้จากการบริจาค77%จะถูกนำไปให้ผู้ป่วยที่สูญเสียเลือดแบบเฉียบพลัน23%จะถูกนำไปให้ผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆที่ต้องได้รับเลือดอยู่เป็นประจำและทุกๆครั้งที่เราบริจาคเลือดเท่ากับเราสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยไว้ได้มากกว่า3ชีวิตเพราะฉะนั้นการที่จะไปบริจาคเลือดโดยเฉพาะบริจาคกันทุกๆ3เดือนจะมีประโยชน์มากมายโลหิตหรือเลือดนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญในการรักษาผู้ป่วยซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีผู้ที่สามารถคิดค้นสิ่งใดมาใช้ทดแทนโลหิตหรือเลือดเราได้จึงจำเป็นต้องมีการรับบริจาคโลหิตหรือเลือดจากมนุษย์เพื่อให้ได้มาซึ่งโลหิตสำหรับใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยการบริจาคโลหิตก็คือการสละโลหิตส่วนเกินที่ร่างกายอาจจะยังไม่จำเป็นต้องใช้ให้กับผู้ป่วยซึ่งจะไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริจาคโลหิตเลยเพราะร่างกายมนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะมีปริมาณโลหิตอยู่ประมาณสัก 17-18 แก้วน้ำแต่จริงๆแล้วร่างกายใช้โลหิตเพียงแค่15หรือ16แก้วเท่านั้นส่วนที่เหลือนั้นเราจึงสามารถบริจาคให้กับผู้อื่นได้โดยสามารถบริจาคโลหิตได้ทุกๆ3เดือนสมัยก่อนผู้ชายบริจาคได้ทุก3เดือนผู้หญิงบริจาคได้ทุก6เดือนเนื่องจากผู้หญิงนั้นมักจะมีประจำเดือนหรือเลือดออกมากอยู่แล้วแต่ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็สามารถบริจาคโลหิตได้ทุกๆ3เดือนด้วยเช่นกันยกเว้นผู้ที่มีอายุ60ปีไปแล้วเขาจะให้บริจาค6เดือนต่อ1ครั้งเพราะเมื่อเราบริจาคโลหิตออกไปแล้วไขกระดูกจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดโลหิตขึ้นมาทดแทนทำให้มีปริมาณโลหิตในร่างกายเท่าเดิมแต่ถ้าหากเราไม่บริจาคเลือดยังไงร่างกายก็จะขับเม็ดโลหิตที่สลายตัวออกเพราะหมดอายุกระบวนการในการบริจาคโลหิตไม่ได้ใช้เวลานานซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะเลือกเจาะโลหิตที่เส้นโลหิตดำบริเวณแขนแล้วเก็บโลหิตบรรจุในถุงพลาสติกประมาณสัก350-450มิลลิลิตรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผู้บริจาคด้วยไม่ต้องกลัวนะคะเพราะการบริจาคโลหิตนั้นถือเป็นเรื่องจำเป็นเพราะยังไม่มีอะไรมาทดแทนเลือดของมนุษย์ได้ค่ะเลือดของเราเท่ากับคน

3คนที่จะได้ใช้บริจาคเลือดได้บุญได้กุศลทำให้เรานั้นมีความสุขทั้งกายและใจค่ะ

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังภาคเศรษฐกิจบริษัทชัยพฤกษ์การบัญชีจำกัดบริษัทวัชรศาสตร์ปิโตรเลียมจำกัดและร้านยีเด

0: ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสามพระยาวัดพรหมวงศารามวัดเกาะสุวรรณารามวัดกุณฑีรุตรารามกรุงเทพมหานครวัดประตูเขียนจังหวัดสงขลาวัดมงคลผู้การามจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านสูตรวัดช่องลมจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์สวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สรรพากรและอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 น.ศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่80บริษัท2481ดีไซน์จำกัดบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบด้วยวัดโพย่อยวัดนายาววัดนนสำราญวัดจันทราวาสวัดสะบัววัดป่าสนวนวัดกลางประกลชัยวัดตลาดวัดโคกไม้แดงและวัดศรีสง่าเติมพันวนารามสวดมาติกาสรรพกรและอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัท Night Surveyor and Adjuster จำกัดบริษัท Comex Industry จำกัดจิตอาสาพระราชทาน904ภาค1รุ่นที่7/2568ห้างหุ้นส่วนจำกัดปืนรัตนาและโรงเรียนกวดวิชาบ้านเสริมความรู้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดสว่างวารีวัดพุทธมงคลวัดปัจจิมทัศน์วัดฝายป่าบัวจังหวัดมหาสารคามวัดนายมวนารามวัดกู่แก้วสามัคคีวัดพิมลธรรมารามวัดสะโอภาวาสวัดท่าบึงจังหวัดขอนแก่นและวัดสีทองนพคุณจังหวัด101สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นักเรียนเก่าโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลารุ่นอัศวพาหุศิษย์เก่าโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลารุ่นพวงชมพูสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยสมาชิกชมรมกิติมศักดิ์หน่วยม้าส่งประจำพระองค์สำนักงานเสนาธิการทหารบกบริษัทอิมแพคอิเล็กทรอนสยามจำกัดและมูลนิธิร่วมกตัญญูได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูป
1: จบข่าวในพระราช

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร

0: FM 95
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ฟังที่เคารพเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆขณะนี้ท่านกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเสียงดังก๊อกแก๊กมาแล้วสันนิษฐานว่าอาจารย์คงมาทางสายแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆจะบรรยายนะคะในเรื่องของกฎหมายซึ่งในช่วงแรกจะคุยในเรื่องของข่าวนะคะที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์แล้วก็ข่าวร้อนๆที่คุณผู้ฟังอยากทราบนะคะโดยมีดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ทำหน้าที่เดิมๆค่ะคือถามนะคะจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็เราเรียกว่าห่างหายไปหนึ่งสัปดาห์คนเดิมผมเนี่ยแทบเอาตัวไม่รอดเลยโดนวัดเล่นงานนะครับแล้วก
0: ็
1: ถึงขนาดหลอดลมอักเสบเป็นหอบเลยครับเสียงยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าเกือบปกติแล้วนะครับก็กลับมาได้นะครับ
0: ค่ะอ้าวแล้วพรุ่งนี้เอายังไงคะอาจารย์เพราะว่าพรุ่งนี้วันที่10มีงานนะคะอาจารย์ขา
1: ที่ไหนครับ
0: ที่อาจารย์เชิญคุณรู้ฟังไว้อะค่ะ
1: เดี๋ยว
0: อาจารย์คงป่วยจนกระทั่งลืมแล้วคะว่าพรุ่งนี้อาจารย์มีนัดกับชมรมนักธุรกิจชาวใต้แห่งประเทศไทย
1: ต้องไปนั้นไปครับแต่ว่าอาจจะเย็นๆหน่อยนะครับสัก4โมงแต่ว่ารายการก็เลิกประมาณ2ทุ่มนะครับก็มีศิลปินต้นข้าวบ่าววีรู้สึกจะบ่าววีนะแล้วก็มีน่าจะพวกลำวงลำวัยลักษณะนั้นนะครับที่วัยรุ่นดึกๆนะครับไปดึกๆหน่อยก็อาจจะชอบนะครับก็ไปพบปะสังสรรค์กันได้นะครับที่ร้านถ้าจะไม่ปิดในร้านตะเกียงครับคุณแม่
0: บ้านตะเกียงค่ะอาจารย์ขาลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะงานนี้นะคะเป็นการเชิญร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศลช่วยเหลือ
1: ปทุมธานี
0: ผู้ป่วยติดเตียงค่ะอาจารย์คะ
1: ครับครับบ้านตะเกียงลำลูกกาปทุมธานี
0: ค่ะ
1: นะคร
0: ับ
1: ตรงนี้ก็ไปเจอกันได้ใครมีปัญหาข้อกฎหมายหรือจะไปพบปะสังสรรค์อะไรกันกับผมนะครับก็เรียนเชิญนะครับไปที่ร้านดังกล่าวการไปร่วมก็เรียกไอ้อุดหนุนร้านเนี่ยก็คืออุดหนุนนะครับไปเป็นการร่วมกันทำบุญนะครับที่เขาเรียกว่าเงินที่เหลือจากค่าจ่ายแล้วก็ไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงนะครับก็ถือว่าร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันนะครับก็ร่วมในทำสิ่งดีด้วยกันแล้วก็เป็นการสร้างสรรค์สิ่งดีๆทำให้เราจิตใจผ่องใสนะครับแล้วก็คิดดีทำดีกันไปนะครับทุกอย่างก็จะมีเรื่องดีกลับเข้ามาหาเรานะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: งานนี้นะคะฝากประชาสัมพันธ์มาจากประธานของชมรมนะคะคุณโกเมนรุ่งเรืองสกุลส่วนประธานจัดงานคือคุณอำนวยคำแหงเลขานุการการจัดงานค่ะคุณวิทยาทองคำนะคะสามท่านร่วมกันแล้วก็มีอาจารย์ทนายร่วมด้วยนะคะศิลปินมีน้องต้นข้าวสุริยา
1: คุณลุงเข้มก็เป็นสมาชิกนักธุรกิจชมรมชาวใต้อยู่นะครับผมก็ไปช่วยกันที่นั่นนะครับ
0: ค่ะ
1: สัปดาห์ที่ผ่านมานะคุณแหม่มมีเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองนะครับที่เราติดตามตามสื่อนะครับเรื่องราวหมดส่วนมากมาจากสื่อนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็สื่อเนี่ยอาจจะสื่อมาไม่หมดนะครับแต่ว่าเขาสื่อในเรื่อง

0: ที่เป็นประเด็นที่สังคมติดตามเพราะเงินมันเยอะเยอะมากๆในวงการเซียนพระเนี่ยนะครับคือเซียนเนี่ยนะครับคุณแม่มต้องเข้าใจคำว่าเซียนนะครับ
1: ค่ะ
0: คำว่าเซียนเนี่ยก็คือไม่ธรรมดานะครับเซียนมวยเซียนพระเซียนไก่ชนเซียนวัวชนนะครับ
1: ค
0: ือคำว่าเซียนเนี่ยมันต้องมีการเขาเรียกอะไรต่างฝ่ายต่างเซียนอะนะฮะมันต้องมีชั้นเชิงอะไรที่หลอกล่อหลบหลีกกันในลักษณะเนี้ยนะเพื่อจะเอาชนะเพื่อจะได้มาสิ่งที่เราต้องการเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเซียนบางทีถ้าเยอะๆเขาเรียกเซียนเหยียบเมฆนะครับไม่มีร่องรอยนะครับเขาเรียกว่าไม่ทิ้งร่องรอยก็มีนะครับเขาเรียกว่าทำอะไรไว้แล้วก็ตามหาร่องรอยไม่ได้อันนี้เขาเรียกเหนือเมฆนะครับเซียนเหนือเมฆเหยียบเมฆเหนือเมฆไม่มีร่องรอยไม่ทิ้งร่องรอยนะครับแต่เรื่องที่เป็นข่าวเนี่ยอันนี้ร่องรอยต้องมีนะครับผมว่าทิ้งไว้เยอะด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ายังไม่เป็นที่ยุตินะครับเราฟังจากข่าวเนี่ยนะครับติดตามจากข่าวก็ไม่รู้ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกนะครับแต่สำหรับที่เป็นประเด็นถกเถียงกันเนี่ยนะครับว่ามันการทำดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดสัญญานะครับที่ตกลงกันหรือเป็นเรื่องช่อโกงนะครับเพราะปกติเนี่ยคดีความถ้าเป็นเรื่องทางแพ่งเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าตำรวจเนี่ยนะครับนะไม่ว่าจะชั้นระดับไหนก็แล้วแต่ไม่มีอำนาจเข้ามาข้องแวะเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาทำหน้าที่ต่างๆได้เลยนะครับยิ่งถ้ามาทำรับหน้าที่รับทวงหนี้เนี่ยมันก็จะมีพ.ร.บ.ทวงหนี้นะแล้วถ้าเป็นเจ้าที่รัฐโทษก็จะหนักกว่าบุคคลธรรมดาโดยทั่วไปนะครับถ้าเราใช้อำนาจหน้าที่ไปบีบบังคับทวงหนี้ให้คนนั้นจ่ายคนนี้ซึ่งไม่ได้อยู่ในเขาเรียกอะไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่รับผิดชอบอันนี้ก็อาจจะโดนนะครับมาตรา157และผิดระเบียบว่าด้วยของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับอันนี้ก็อาจเป็นไปได้นะครับแต่เรื่องนี้ถ้าเราติดตามเรื่องราวข่าวสารนะครับเป็นหนี้กันในวงการพระเนี่ยนะฮะคนที่เป็นผู้จ่ายหรือเป็นเจ้าของเงินเนี่ยปรากฏว่าถูกเซียนพระเนี่ยนะครับไปหยิบยืมเงินซื้อเช่าพระอะไรต่างเนี่ยหลักเป็นพันล้านเนี่ยไม่ธรรมดาเป็นเรื่องไม่ธรรมดามากมากนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับผมฟังดูที่บิ๊กต่อบอกว่าเป็นคนใจดีนะ

0: ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะเกิดเหตุที่อสมทนะคะฝนฟ้ากระหน่ำค่ะจนกระทั่งไฟดับการสื่อสารก็เลยติดขัดเล็กน้อยนะคะตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะคะโดยเฉพาะในประเด็นนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นคือเซียนพระเปิดฉากท้ารบกับตำรวจซึ่งก็เป็นถึงรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยต้นสายปลายเหตุเนี่ยมาจากการที่เซียนพระเนี่ยไปกู้ยืมเงินมาดำเก่งแล้วก็มีธุรกิจธุรกรรมนะคะนอกจากนี้ยังมีอีก9เซียนนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาจารย์กลับมาแล้วนะคะอาจารย์ขาอาจารย์ยังไม่มาค่ะนะคะอาจารย์คะอาจารย์ก็ยังเงียบอยู่นะคะนอกจากประเด็นนี้นะคะใน2วันที่ผ่านมานะคะอันนั้นรอบสัปดาห์นี้ใน2วันเนี่ยนะคะก็มีดารานะคะเขาตัดความสัมพันธ์กับแม่เขาก็กำลังจะถามอาจารย์ว่าเข้าข่ายเนรคุณหรือไม่นะคะแล้วก็เมื่อเช้ามีเหตุอีกกรณีอุบัติเหตุรถยนต์หรูนะคะเสียหลักพุ่งชนแบรีเออร์บนถนนทางรถไฟที่เป็นเรียบรถไฟอ่ะนะคะตรงห้วยใหญ่บางละมุงชนบุรีตำรวจนาจอมเทียนก็เข้าตรวจสอบพบความผิดปกติในรถยนต์จนกระทั่งขยายผลไปค้นบ้านของไอ้เจ้าหนุ่มเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นคนจีนก็พบกระสุนเอ่ยวัตถุระเบิดเอ่ยแล้วก็ยุทโธปกรณ์ทางทหารแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นค่ะไปเกี่ยวข้องนะคะกับตำรวจนะคะตอนนี้ก็พอจะรู้กันแล้วนะคะว่าเป็นใครอะไรยังไงแต่ก็ต้องรอหน่วยงานความมั่นคงจับตาอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะนี่ก็คือ3เหตุการณ์ในสัปดาห์นี้นะคะเสียงท่าทางอาจารย์จะมาแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: มาแล้วครับ
0: ค่ะเมื่อกี้ติดค้างอยู่ตรงเรื่องของเซียนพระค่ะ
1: อ๋อครับผมก็พูดไปเยอะนะครับแต่ว่าน่าจะสายกับข้องเสียงแล้วไม่ได้ออกนะครับ
0: อ๋อไม่ใช่ค่ะอาจารย์คะคือที่อสมทค่ะมีทั้งฝนแล้วก็มีทั้งลมไฟก็เลยดับนั่งกันนะตาบงเบลเนี่ยค่ะอาจารย์คะแหมนโมตัสสะเป็นการใหญ่เลยค่ะพอพูดถึงเซียนพระเท่านั้นละค่ะแหมแม่นขนาดนั้นค่ะอาจารย์คะ
1: ก็ผมถอยก็คือเราบอกกันแล้วว่าเซียนเนี่ยบางทีก็คำว่าเซียนก็คือไม่ธรรมดาไม่ว่าวงการไหนนะถ้าอยู่ระดับเซียนเนี่ยที่บอกว่ามีเซียนเหนือเมฆมีเซียนเหนือเมฆเหยียบเมฆไม่มีร่องรอยไม่ทิ้งร่องรอยไม่ทิ้งหลักฐานเนี่ยอันนี้คือมีเรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งก็ติดตามหรือว่าดำเนินการกับเขาว่าได้ไม่ง่ายเพราะก็เป็นเซียนนะพอเป็นเซียนเนี่ยไม่ใช่เซียนเฉพาะเรื่องพระนะนะครับอะไรในวงการพระเนี่ย
0: สัญญาณของทางอาจารย์ค่อนข้างขัดข้องนะคะพี่น้องคะเหตุที่เกิดเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าภัยธรรมชาติอะค่ะกรมอุตุก็รายงานอยู่นะคะว่าเนี่ยมันจะเกิดเหตุพายุพัดถล่มอะค่ะอาจารย์เสียงมา
1: ครับได้
0: เสียงอาจารย์ขาดขาดหายเป็นช่วงๆค่ะอาจารย์ขาอาจารย์ได้ยินแหม่มหรือเปล่าคะตอนนี้ก็โอ้โหทั้งลมทั้งฝนค่ะคุณผู้ฟังอสมทนะนั่งกันตาบ้องแบ้วเนี่ยค่ะใครสาบานอะไรไว้นี่ก็โอ้โหหวั่นหวั่นในหัวใจเหมือนกันนะคะมีฟ้าแลบด้วยมีฟ้าร้องด้วยคุณผู้ฟังอาจารย์ยังอยู่ในสายไหมคะอาจารย์คะโอ
1: ้
0: อาจารย์ไปกับสายลมแสงแดดไม่มีแล้วตอนนี้นะคะอ๋อได้ยินแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: ได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: โอเคเราถอยกลับมาที่เซียนอีกนะครับอีกรอบ
0: เซียนค่ะ
1: นะครับครับคือพี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวนะครับผมวิเคราะห์คำว่าเซียนเนี่ยนะครับเซียนมีหลายระดับนะครับมันมีตั้งเซียนเหนือเมฆนะครับคือพอเราเป็นเซียนเนี่ย

0: เสียงอาจารย์หายเจกเซียนแล้วค่ะ
1: หายแล้วครับคุณแม
0: ่ค่ะนี่กลับมาแล้วค่ะอาจารย์คะอาจารย์สงสัยเราคุยเรื่องเซียนให้รู้เรื่องเลยค่ะวันนี้ค่ะ
1: ผมพูดเรื่องเซียนทำไมมันมีปัญหาจังเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะเซียนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คำว่าวงการเซียนวงการพระนี้ไม่ใช่พระที่ผมชีวรนะคุณแม่คือเป็นพระเครื่องรางของขลังเนี่ยนะครับซึ่งก็ธุรกิจเนี้ยเป็นที่นิยมชมชอบของเจ้าสัวของนายทุนใหญ่ๆนักขุดใหญ่ๆนะครับหรือแม้แต่มาจากประเทศจีนนะครับก็ยังมาติดต่ออาเจ้าพระรักษานี้กันเลยก็คือมันก็อาจจะมีการปั่นก็มีที่มีที่ราคาที่เขาสร้างขึ้นมาอย่างแท้จริงก็มีนะครับก็เป็นธุรกิจหนึ่งนะครับแต่ในทุกวงการในทุกธุรกิจนะครับมันก็มีเซียนจริงเซียนปลอมเซียนอะไรต่างเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับนี่คุณแม่ได้ยินผมไหมครับ
0: ได้ยินค่ะอาจารย์คะอาจารย์ขาเชิญค่ะ
1: ที่มายืมเงินนึกทำธุรกรรมเลิกตุกที่ตำรวจเนี่ยนะครับก็มีการร้องทุกข์กล่าวโทษและก็มีการสอบสวนเซียนอยู่คนหนึ่งแล้วก็มีความพัวพันถึงเซียนอีก9เซียนแต่9เซียนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ใช่คุณที่ออกมาร้องเรียนนะครับที่มีวิวาทะอยู่กับบิ๊กเต่านะครับซึ่งกรณีเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มาภายหลังว่ามีการหยิบยืมเงินกันมาทำธุรกรรมกันมาแล้วก็ทำรับสภาพหนี้กันไว้นะครับแต่ว่าการทำรับสภาพหนี้กันไว้เนี่ยเนื่องจากระยะเวลาเนี่ยนะครับที่จะต้องชำระหนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยน่าจะอีกประมาณสัก180ล้านหรือ200ล้านนะครับใช้ระยะเวลานานมากพอนานมากเนี่ยนะครับเจ้าหนี้ก็น่าจะมีที่ปรึกษาก็มาดูว่าเอ้ยทำไมมันนานมากขนาดนี้มันมีวิธีการที่จะคุยเพื่อได้คืนก่อนหรือไม่นะครับทีนี้มันมีหลักประกันเนี่ย มีหลักประกัน เอามาไว้นะเป็นหลักประกันก็คือพระเครื่องเนี่ยเป็นชุดซึ่งเขาบอกว่ามีมูลค่า400กว่าล้านซึ่งมันครบเวอร์นี่เนี่ยนะครับแต่ว่าพอนำไปตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกพระเนี่ยมีมูลค่าประมาณ40-50ล้านเนี่ยซึ่งมันต่ำกว่านี่นะครับซึ่งนี่มีจริง180ล้านอย่างเนี้ยนะครับก็เป็นที่มาว่าไอ้ก่อนหน้านี้ถ้าสมมุติว่าคนที่ถูกกล่าวว่าจะตกเป็นผู้ต้องหาในอนาคตเนี่ยนะครับได้สั่งจ่ายเช็คไปเนี่ยนะครับแล้วเช็คเนี่ยมันเด้งนะครับซึ่งเช็คเนี่ยเป็นเอกสารสิทธิ์อย่างหนึ่งนะครับทีนี้ถ้ามีการนะครับจริงๆไปฟ้องร้องดำเนินคดีได้นะครับเช็คนี้ก็เป็นเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายด้วยนะครับทีนี้ถ้ามันมีการหลอกลวงจนเขาเรียกมีการยกเลิกเช็คนะครับด้วยการเอาหลักประกันอื่นเนี่ยมาทำเป็นรับทราบหนี้ซึ่งทำให
0: ้เสียงอาจารย์เริ่มจมไปในโอ่งอีกแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: หายอีกแล้วครับ
0: ค่ะหายไปช่วงนึงนิดๆเดียวค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับครับอันนี้ได้ยินแล้วนะครับ
0: ได้ยินแล้วค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับครับซึ่งถ้ากรณีเกิดขึ้นว่ามีการหลอกลวงเนี่ยให้มีการถอนหรือทำลายเช็คอันเนี้ยหรือเอกสารสิทธิ์เนี้ยแล้วทำรับภาพนี้ขึ้นใหม่

อันนี้หายจริงแล้วค่ะอาจารย์อาจารย์ได้ยินแหม่มไหมคะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะงั้นถ้าเสียงอาจารย์หายไปประมาณนี้เอาอย่างนี้ดีไหมคะน้องที่สถานีค่ะเปิดเพลงรอ

าจารย์สักนิดนึงแล้วก็พยายามติดต่ออาจารย์ทางโทรศัพท์อีกสักครั้งหนึ่งนะคะมีเพลงในสถานีรออยู่สักเพลงหนึ่งเพลงคลื่นก็ได้ค่ะเพลงคลื่นก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้สัญญาณนะคะเผื่อว่าจะดีขึ้นเนี่ยนะคะเพราะว่าตอนนี้นี่แหมเป็นอุบัติภัยทางธรรมชาติโดยแท้นะคะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับทางสถานีด้วยนะคะไฟฟ้าก็คงจะขัดข้องค่ะพี่น้องค่ะไม่ทราบน้องที่สถานียังประจำการกันอยู่ไหมเปิดเพลงสถานีคอยเลยค่ะ

0: ค่ะอาจารย์กลับมาอยู่ในสายแล้วนะคะอาจารย์ขา
1: ครับผมได้ยินชัด
0: ไฟดับค่ะอาจารย์ไฟกระตุกกึบกึบกึบกึบค่ะอาจารย์คะอาจารย์ขาสัญญาณอาจารย์อยู่ในกรุงเทพนะคะอาจารย์ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลนะคะก็กำลังพยายามนะคะคุณผู้ฟัง

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์เด้อพร้อมมา
1: เขาแล้วเขาแล้วเขาแล
0: ้
1: ว
0: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: เส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคัก
4: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ

องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ึกสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ตามนโยบายสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายกระทั่งตรวจพบกลุ่มคนไม่ทราบจำนวนพยายามลักลอบข้ามแดนบริเวณใกล้กับถนนสีเพนพื้นที่บ้านอ่างศิลาแต่เมื่อกลุ่มผู้นำพาพบรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่จึงวิ่งหลบหนีไปตามแนวป่าชายแดนจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งจนควบคุมตัวกลุ่มบุคคลที่หลบซ่อนตัวอยู่ตามแนวชายแดนพร้อมสัมภาระได้ทั้งหมด22รายโดยพบชายไทย1รายพกพาโทรศัพท์มือถือติดตัวมามากถึง60เครื่องจึงควบคุมตัวไปสอบสวนขยายผลทันทีเพื่อตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการ call center หรือ

0: การกระทำผิดในลักษณะใดด้านพันตำรวจเอกสุทธิพงศ์อินทสิทธิ์ผู้กำกับการสภ.โคกสูงระบุว่าหลังจากรับตัวคนไทยกลุ่มนี้แล้วจะนำตัวเข้าสู่กระบวนการคัดกรองตามกลไกการส่งต่อระดับชาติเพื่อยืนยันว่าเป็นเหยื่อจากการถูกบังคับใช้แรงงานหรือไม่พร้อมตรวจสอบประวัติและหมายจับรายบุคคลต่อไปปูตินกล่าวสุนทรพจน์พิธีสวนสนามวันแห่งชัยชนะรัสเซียจัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันแห่งชัยชนะโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวสุนทรพจน์เปรียบเทียบเหตุการณ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองกับความขัดแย้งในยูเครนที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันพร้อมทั้งประกาศว่ารัสเซียจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะเช่นเดียวกับสหภาพโซเวียตเคยคว้าชัยชนะมาได้ในสงครามโลกครั้งที่สองนายปูตินกล่าวแสดงความยินดีวันแห่งชัยชนะถือเป็นวันสำคัญสูงสุดและศักดิ์สิทธิ์ของชาติโดยระบุว่าชาวรัสเซียทุกคนเฉลิมฉลองด้วยความภาคภูมิใจและสำนึกในหน้าที่ที่จะต้องปกป้องผลประโยชน์และอนาคตของมาตุภูมิพร้อมทั้งแสดงความกตัญญูต่อคนรุ่นบรรพบุรุษที่พิชิตสงครามมาได้พิธีสวนสนามที่จัตุรัสแดงถือเป็นวันหยุดประจำชาติที่ชาวรัสเซียให้ความสำคัญสูงสุดเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของสหภาพโซเวียตเหนือนาซีเยอรมนีและเพื่อรำลึกถึงพลเมืองโซเวียต27ล้านคนซึ่งรวมถึงชาวสัญชาติยูเครนจำนวนมากที่เสียชีวิตในสงครามครั้งนั้นโดยปกติแล้วพิธีนี้จะใช้เพื่อแสดงแสนยานุภาพทางทหารที่ยิ่งใหญ่รวมถึงขีปนาวุธข้ามทวีปที่ติดหัวรบนิวเคลียร์แต่ในปีนี้กลับไม่มีรถถังหรือยุทโธปกรณ์ทางทหารอื่นๆออกมาวิ่งบนพื้นหินของจัตุรัสแดงแต่อย่างใดอินโดนีเซียระบุพิกัด2นักปีนเขาชาวสิงคโปร์หลังภูเขาไฟดูโกโนปะทุอินโดนีเซียเปิดเผยว่าสามารถระบุพิกัดตำแหน่งของนักปีนเขาชาวสิงคโปร์2รายที่สูญหายหลังเหตุภูเขาไฟดูโกโนบนเกาะฮันมาเฮราปะทุขึ้นได้แล้วทว่ายังไม่ชัดเจนว่าทั้งสองยังมีชีวิตอยู่หรือไม่หัวหน้าหน่วยกู้ภัยของอินโดนีเซียกล่าวว่าจากการตรวจสอบด้วยโดรนพบว่าพิกัดของทั้งคู่อยู่บริเวณขอบปากปล่องภูเขาไฟซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของพยานในพื้นที่โฆษกสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยระบุว่านักปีนเขาชาวสิงคโปร์ทั้งสองรายอยู่ห่างจากขอบปากปล่องภูเขาไฟหลักประมาณ 20-30 เมตรขณะที่ยังไม่พบร่องรอยของนักปีนเขาชาวอินโดนีเซียอีกหนึ่งรายที่สูญหายตั้งแต่วันศุกร์โดยก่อนหน้านี้ผู้บังคับการตำรวจท้องถิ่นเปิดเผยว่ากลุ่มผู้รอดชีวิตเชื่อว่าผู้สูญหายทั้ง3รายเสียชีวิตแล้วขณะนี้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยทหารและตำรวจกว่า100นายพร้อมโดรนตรวจจับความร้อน2ลำเร่งค้นหาในรัศมี700เมตรรอบปากปล่องภูเขาไฟที่พ่นเท่าฐานสูงถึง10กิโลเมตรอย่างไรก็ตามปฏิบัติการกู้ภัยยังคงเผชิญความยากลำบากจากสภาพภูมิประเทศที่อันตรายและการปะทุที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรสั่งสมธนะรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: FM 99
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
5: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
4: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: พี่ชัย30นู่นยังแจ๋วนะคะแล้วก่อนหน้านั้นรับจางที่บางประกงนะคะ2บทเพลงค่ะนำคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆดิฉันยกมือพนมกราบขออภัยท่านผู้ฟังที่เคารพนะคะช่วงแรกของรายการติดปัญหาค่ะเนื่องจากว่าฟ้าฝนตกทำให้นะคะสัญญาณไฟแล้วก็สัญญาณมือถือนะคะที่จะเข้ามายังห้องส่งนะคะมีปัญหาแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังเห็นสภาพของห้องส่งจะสงสารน้องๆและทีมงานเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าไฟเปิดปิดคุณผู้ฟังโอ้โหไม่รู้ใครสาบานอะไรเอาไว้ว้าวุ่นใจไปทั้งหมดนะคะแต่ช่วงนี้ชั่วโมงที่สองฟ้าฝนจ่าฟ้าก็ใสแล้วนะคะสัญญาณก็มาเป็นที่เรียบร้อยดังกุ๊กกุ๊กกักกักไม่ใช่ใครค่ะอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆที่เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของกฎหมายนะคะแล้วก็ในช่วงนี้จะคุยกันในเรื่องหายใจก่อนดิฉันรู้จักเด็กคนนี้รู้จักแต่ยังเป็นไอเด็กของจิกอ่ะไม่ต้องคุยถึงว่าเป็นใครนะคะเห็นแม่เขามาตั้งแต่มาส่งเรียนแล้วก็แม่ทำงานหนักมากตอนนั้นเนี่ยนะคะบ้านเขาอยู่แถวลำสาลียีนี่แหละถามว่าดิฉันทำไมรู้ดิฉันไปโรงเรียนนี้บ่อยแล้วก็เด็กคนนี้นะคะก็อยู่ในโรงเรียนคุณครูเขาก็จะดูแลไว้ให้เพราะว่าแม่ทำงานหนักนะคะวันนี้จะคุยในเรื่องของประพฤติเนรคุณและถอนคืนการให้อาจารย์คะม
1: ัน
0: เป็นย
1: ัง
0: ไงคะ
1: ก็ประเด็นข่าวเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่รู้สึกก็ขัดกับความรู้สึกของครอบครัวเขาเรียกกับครอบครัวคนไทยนะครับฝรั่งก็อาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับแต่สำหรับครอบครัวไทยซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่เนี่ยที่พ่อแม่ลูกหลานลื้อเนี่ยนะครับหลานลื้อเนี่ยนะครับจะมีความเชื่อมโยงอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ฉะนั้นเรื่องความประพฤติความเคารพนะครับอาวุโสความมีความบุญคุณบุพการีผู้สืบสันดานการเขาเรียกว่าตอบแทนบุญคุณนะครับผู้มีพระคุณหรือว่าบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ประเพณีของคนไทยเนี่ยถือว่าให้ความสำคัญมากและเป็นจุดเด่นของความเป็นไทยด้วยนะครับที่ผู้น้อยต้องเคารพผู้ใหญ่ลูกต้องเคารพบิดามารดานะครับแล้วลูกก็มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาซึ่งบิดาต้องเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับมารดายังไงก็ชอบเพราะคลอดมาจากคันมารดาไม่ต้องไปพิสูจน์อย่างอื่นนะครับไม่ต้องดูเอกสารหลักฐานอะไรนะครับถ้าคลอดจากแม่ก็ถือว่าเป็นแม่ที่ชอบกฎหมายเป็นลูกที่ชอบนะครับแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูกนะครับเพียงอายุ20หรือบรรลุนิติภาวะนะครับเว้นแต่ลูกจะเป็นบุคคลนะครับทุพพลภาพไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไอ้อย่างนี้แม่ก็มีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูลูกไปกว่าจะหมดลมหายใจนะครับแต่ทีเนี้ยปัญหาตรงนี้นะครับปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกแม่ลูกเนี่ยนะครับหรือปู่ย่าตายายเช่นเดียวกันนะครับไอ้การที่พ่อแม่เนี่ยเลี้ยงดูลูกในหน้าที่ศีลธรรมจรรยาเนี่ยให้อะไรลูกมา

0: ันนี้เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นการให้โดยหน้าที่ทำสัญญาเนี่ยโดยปกติเนี่ยนะครับ โดยหลักของกฎหมายเนี่ยไม่ให้สิทธิ์นะครับของผู้ให้เนี่ยที่จะฟ้องเพิกถอนเพราะเหตุเนรคุณนะครับ
1: อ้าว
0: นะครับเพราะเป็นการให้ตามผินทำสัญญานะครับมีหลายเหตุผลที่ศาลที่กฎหมายยกเว้นนะครับไม่ให้เพิกถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณได้นะครับทีนี้ต้องดูว่าการให้เนี่ยนะครับทรัพย์สินที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายให้ลูกให้หลานไปนะครับการให้ก็ถ้าเป็นรถยนต์นะทรัพย์สินเงินทองพวกนี้ก็ได้ให้กันได้ง่ายๆไม่มีพิธีรีทองตามกฎหมายนะครับแต่ถ้าเป็นที่ดินโฉนดที่ดินนะครับอันนี้การให้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อไปจดทะเบียนนะครับให้กันที่สำนักงานที่ดินนะครับแต่ถ้าเป็นที่ดินประเภทนส.3อย่างที่ผมบรรยายหลายครั้งได้ว่าการขายก็ดีการให้ก็ดีการแลกเปลี่ยนก็ดีนะครับพอเป็นนส.3ลงมาเนี่ยถือว่าเป็นที่ดินที่ไม่มีกรรมสิทธิ์นะครับสามารถยกให้ขายกันได้แลกเปลี่ยนกันได้เนี่ยโดยการส่งมอบทรัพย์สินซึ่งกันและกันถ้าแลกเปลี่ยนแลกซึ่งกันและกันก็ให้ก็ส่งมอบที่ดินแปลงนี้ให้นส.3แปลงนี้ให้นะครับโดยไม่ได้จดทะเบียนสำนักงานที่ดินซึ่งก็เป็นโมฆะนะส่วนนั้นแต่ว่าการส่งมอบก็สมบูรณ์ในรูปแบบทางกายภาพก็เป็นการให้ที่สมบูรณ์เหมือนกันนะครับซึ่งกรณีอย่างนี้ถ้าในวันหลังเนี่ยลูกหลานผู้รับให้มาประพฤติเนรคุณเนี่ยก็สามารถฟ้องเพิกถอนการให้ได้นะครับการให้ก็มีหลายรูปแบบนะต้องให้เนี่ยต้องเป็นการให้โดยเสน่หานะครับถ้าเป็นการให้เพราะเป็นสัญญาต่างตอบแทนเช่นพ่อแม่ทะเลาะกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทำสัญญามาแบ่งทรัพย์สินกันนะจดเป็นให้เนี่ยให้ลักษณะนี้เป็นการให้ตามสัญญาปณิบัติยอมความเป็นซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนไม่ใช่เป็นการให้โดยเสน่หาเนี่ยนะครับไอ้อย่างนี้ก็ถ้าคนที่รับให้เนี่ยประพฤติเนรคุณเนี่ยนะครับก็จะฟ้องเพิกถอนการให้เรียกทรัพย์สินคืนไม่ได้นะครับต้องให้โดยเสน่หาล้วนๆเลยนะครับเพียวๆเลยนะครับทีนี้การให้โดยเสน่หาแล้วนะครับก็ต้องมาดูว่าเมื่อมีการให้แล้วผู้รับให้ซึ่งอาจจะเป็นบุตรหรือหลานนะครับหรือใครก็แล้วแต่นะครับที่รับให้เนี่ยการให้นั้นต้องสมบูรณ์ก่อนนะครับพอสมบูรณ์แล้วเนี่ยต่อมาผู้รับให้ประพฤติเนรคุณเนี่ยอันเนี้ยต้องดูด้วยเพราะว่าจากที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับการที่พูดตัดแม่ตัดลูกเนี่ยนะครับ
1: เนรคุณไหมคะ
0: เนรคุณหรือไม่นี่เป็นคำถามนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก็จะต้องเข้าใจนะครับรูปแบบกฎหมายว่าการกระทำอย่างนี้ถือว่าเป็นการประพฤติเนรคุณหรือไม่นะครับกฎหมายก็บัญญัติไว้นะครับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา531เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเหตุที่ผู้ให้จะถอนคืนการให้ได้เนี่ยจะเรียกถอนคืนการให้ได้เพราะเหตุผู้รับประพฤติเนรคุณนั้นอันนี้หลักการสำคัญเลยนะครับเพราะว่าพอในสื่อมันปรากฏขึ้นมาแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์มีการให้ความคิดเห็นกันนะครับโดยบางครั้งบางคราวก็ไม่ได้ยึดหลักกฎหมายนะครับก็จะเอาคืนลูกเดียวอ่ะนะครับดังนั้นเราต้องมาดูนะครับว่าผู้ประพฤติเนรคุณผู้รับให้ประพฤติเนรคุณ1ผู้รับให้ต้องประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดอาญาอย่างร้ายแรงตามประมวลกฎหมายอาญานะครับทำร้ายร่างกายพ่อแม่ทุบตีนะครับแกล้งนะครับอันนี้ก็ถือว่าประทุษร้ายต่อผู้ให้นะครับอันที่2ผู้รับทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรงนะครับอันที่3เนี่ยนะครับอันนี้ผมว่าข้อ1ข้อ2เนี่ยนะครับในคดีนี้อาจเรื่องราวที่เป็นข่าวอาจจะไม่มีนะครับอันที่3ก็บอกว่าผู้รับ

0: นะฮะได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งจำเป็นในการเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้มันมีเงื่อนไขนะครับในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับยังสามารถจะให้ได้นะครับ
1: เอ้าม
0: ันกฎหมายเขียนอย่างนี้นะครับ
1: อาจารย์คะ
0: เลี้ยง
1: ดูมานะครับข้อหนึ่งว่ายังไงนะคะอาจารย์ขา
0: ข้อหนึ่งต้องผู้รับให้เนี่ยบุตรหลานเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ทุจริตต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้ให้ทรัพย์สิน
1: อันนี้คือทำร้ายทางร่างกายถูกต้องไหมคะอาจารย์ขา
0: ต้องเป็นความผิดอาญาอย่างร้ายแรงเนี่ยแต่ทำร้ายร่างกายผู้ให้เนี่ยเข้าๆนะครับไม่ถึงขนาดว่าบาดเจ็บสาหัสนะครับทำร้ายมีบาดแผลนะครับอันนี้ก็แปลความว่าเป็นการกระทำผิดอาญาอย่างร้ายแรงต่อผู้ให้นะครับ
1: ค่ะ
0: อันที่หนึ่งนะครับ
1: อัน
0: ที่สองเนี่ยทำให้เสียชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรงนะครับมันมีสามเงื่อนไขและสามผู้รับให้เนี่ยผู้ได้รับทรัพย์สินไปเนี่ยนะครับบอกปัดไม่ยอมให้สิ่งจำเป็นในการเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับยังสามารถจะให้ได้นะครับ
1: คราวนี้แม่ถามอาจารย์อย่างนี้ค่ะเรื่องบอกปัดไม่ให้สิ่งจำเป็นเนี่ยไม่ต้องให้เพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังก่อนหน้านี้นี่ก็เอาไปเยอะแล้วแหละแม่พูดแบบนี้พอดีแม่พอจะรู้จักนะคะพอจะรู้จักคราวนี้เสื่อมเสียชื่อเสียงหมิ่นประมาทเนี่ยการที่ลูกอ่ะซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมอ่ะทำให้บุพการีอ่ะรู้กันทั้งประเทศแบบเนี้ยมันไม่อับอายเหรอเขาไปตรงไหนมุมไหนของประเทศมันไม่เสื่อมเสียชื่อเสียงเหรอคะ
0: คือทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียงเนี่ยต้องไปความมาพฤติกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องคำพูดคำจานะครับไอ้การที่ว่าตัดแม่ตัดลูกเนี่ยก็ไม่ทำให้เสียชื่อเสียงนะแต่ว่าทำให้ความรู้สึกของคนที่ติดตามรู้สึกหดหู่ว่าครอบครัวนี้เป็นอย่างนี้แต่ว่าแม่ไม่เสียชื่อเสียงนะแม่คือเป็นแม่ยังเป็นแม่อยู่และเป็นแม่ที่ดีอยู่ด้วยนะเพราะเลี้ยงดูลูกอย่างดีอ
1: ัน
0: นี้ไม่เข้านะครับหรือหมิ่นประมาทเนี่ยคือจริงๆในเรื่องหมิ่นประมาทในคดีแพ่งในเรื่องตอนคืนการให้นะครับกับหมิ่นประมาทในเรื่องคดีอาญาจะคนละเรื่องกันนะคุณแม่อันนี้ต้องใส่ความต่อบุคคลที่สามนะครับ
1: ค
0: ือถ้าหมิ่นประมาทอย่างคดีอาญาทั่วๆไปเนี่ยต้องเอาความเท็จเนี่ยความไม่จริงหรือเรื่องจริงเนี่ยเรื่องส่วนตัวไปพูดใส่ความเขาเนี่ยนะครับทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่ถ้าเป็นเรื่องผู้ให้กับผู้รับให้เนี่ยที่ว่าหมิ่นประมาทเนี่ยพูดกัน2ต่อ2ก็ได้ถ้าคำที่พูดเนี่ยลักษณะเป็นเจตนาดูหมิ่นนะครับเช่นนะครับบอกว่าก็เคยมีศาลตัดสินไว้ศาลฎีกาวิจัยก็บอกว่าหมิ่นประมาทนะครับตามกฎหมายแพ่งมาตรา531วรรค2เนี่ยไม่จำเป็นต้องถึงกับขนาดเป็นว่าผิดฐานหมิ่นประมาททางอาญานะครับเพียงแต่ได้ความว่าเจตนาดูหมิ่นก็คือดูหมิ่นก็พูดกันซึ่งหน้าก็ถือว่าประพฤติเนคุณแล้วจำเลยซึ่งรับการให้ที่ดินจากโจทก์ผู้เป็นบิดาด่าว่าโจทก์ว่าให้แก่กูไม่นับถือมึงเป็นพ่อออกไปให้พ้นไม่ไปมึงตายกูไม่รับรู้เป็นการแสดงเจตนาดูหมิ่นโจทก์เรียกโจทย์ว่าให้แก่ขึ้นมึงขึ้นกูกับโจทย์ว่าไม่นับถือโจทย์เป็นบิดากับไล่โจทย์ออกไปให้พ้นมิฉะนั้นโจทย์ตายจำเลยไม่รับรู้เนี่ยก็บอกว่าย่อมทำให้โจทย์อับอายชื่อเสียงอับอายเสียชื่อเสียงและเป็นการหมิ่นประมาทโจทย์อย่างร้ายแรงโจทย์มีสิทธิ์ฟ้องขอให้ถอนคืนการให้เพราะเหตุผู้รับประพฤติเนคุณได้นะครับไม่ได้พูดบุคคลที่3เลยนะเพราะหมิ่นประมาทต้องพูดบทที่3แต่หมิ่นประมาทเรื่องนี้เนี่ยพูดกัน2ต่อ2แต่คำต้องค่อนข้างรุนแรงนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องถ้อยคำที่มันเค้าเรียกอะไรไม่เค้าเรียกกระทบกระเทียบอันนี้ไม่ได้มันที่พูดกระทบกระเทียบมันก็มีตัวอย่างอยู่บอกว่าโจทย์ผู้ให้เนี่ยว่าหัวงอกหัวขาวตายนานอันนี้ก็บอกว่าตามเนื้อหาจนความหมาย

0: งถ้อยคำไม่ใช่คำด่าเป็นเพียงคำพูดจากระทบกระเทือนกระทบกระเทียบที่จำเลยไม่สมควรใช้กับโจทซึ่งเป็นบุคคลีเท่านั้นนะครับยังไม่ถึงขนาดเป็นการหมิ่นประมาทดูหมิ่นนะครับฟ้องถอนคืนการให้ไม่ได้หรืออีกอันหนึ่งก็ลำพังเพียงถ้อยคำที่ว่าโจทแก่แล้วจะไปไหนก็ไปจะอยู่กับใครก็ไปอยู่อย่ามายุ่งกับพวกตนนั้นก็ความนี้เป็นเพียงการกล่าวถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมเท่านั้นไม่ถึงขนาดเป็นการหมิ่นประมาทโจทหรือทำให้โจทเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังไม่อาจจะฟังว่าจำเลยสามกล่าวถ้อยคำดังกล่าวจริงก็ไม่เหตุไม่เป็นเหตุให้โจทมีสิทธิ์เพิกถอนการให้นะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คำพูดนะครับก็เป็นเรื่องคำพูดนะครับเป็นเรื่องวาจาที่ไม่เหมาะสมนะครับทีนี้ไอ้อันที่สามที่บอกว่าบอกปัดนะครับอันเนี้ยคือคุณแม่ต้องเข้าใจว่าคนที่ให้เนี่ยเคยมีฐานะให้ทรัพย์สินลูกหลานไปแล้วต่อมาเนี่ยตนเองอ่ะยากไร้นะครับขาดสิ่งจำเป็นในการเลี้ยงชีวิตนะครับไม่มีเงินไม่มีทองป่วยเจ็บเนี่ยนะครับขอลูกขอบุคคลที่รับให้ทรัพย์สินไปเนี่ยนะครับคือ1ผู้ให้เนี่ยต้องตกยากลำบาก2ผู้รับให้อยู่ในฐานะที่จะให้ได้ถ้าไม่ให้ก็ถือว่าประพฤติเนรคุณนะครับประพฤติเนรคุณแต่ทีนี้ไอ้กรณีที่เป็นข่าวระหว่างแม่ลูกคู่นี้เนี่ยนะครับมันมีประเด็นตรงนี้หรือเปล่านะครับถ้ามีประเด็นเพียงแต่ว่าก็เล็กไรลูกก็ไปติดไปตามภาษาลูกใช้ชีวิตอิสระคล้ายๆฝรั่งนะครับแต่ปัญหาคือลูกเนี่ยได้ทรัพย์สินอะไรไปจากแม่บ้างหรือไม่คุณแม่พอรู้ไหม
2: ถ้าให้โดยการสัญญาเพราะแม่เนี่ยทุ่มเททั้งชีวิตนะแม่เห็นตั้งแต่อนุบาลเลยอาจารย์แม่พูดอย่าง
0: น
2: ี้เลยแล้วกัน
0: ไอ้นั่นก็
2: ไอ้เด็กหัวหยิกเนี่ย
0: ครับไอ้นั่นเป็นการให้โดยศีลธรรมจัญญาเพราะแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูกอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าให้เกินกว่าศีลธรรมจัญญาให้บ้านให้ที่ดินให้รถอย่างเงี้ยนี่ผมก็มีฟ้องเพิกถอนการให้อยู่เหมือนกันนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณย่าให้ทรัพย์สินหลานนะครับแล้วหลานเนี่ยนะครับพอลูกพ่อของหลานสองคนนี้ตายก็ไปจัดการมรดกร่วมกันนะครับสามารถตั้งทั้งแม่ทั้งลูกของผู้ตายเป็นผู้กรรมมรดกและมันแอบไปร้องต่อศาลว่าคุณย่าเนี่ยนะครับยักยอกช่อโกงทรัพย์มรดกยื่นคำร้องให้ศาลถอนและทำฝ่ายเดียวศาลก็ถอนจากการเป็นผู้กระทำโดยศาลเชื่อว่าคุณย่าเนี่ยยักยอกทรัพย์มรดกก็เป็นการกล่าวหาให้คุณย่าเสียชื่อเสียงใช่ไหมครับก็ถือเป็นการหมิ่นประมาทดูหมิ่นคุณย่าเนี่ยนะครับไอ้เนี่ยคุณย่าก็ฟ้องเพิกถอนคืนนะครับทรัพย์สินเป็นบ้านเป็นคอนโดเนี่ยเป็นเงินทองที่ให้ไปเนี่ย แต่ศาลไม่ชี้ขาดนะครับแต่ทำให้เห็นว่าอันนี้พฤติกรรมมันชัดเจนว่าเป็นการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหมิ่นประมาทนะอย่างร้ายแรงนะครับแต่ประเด็นที่3เนี่ยประทุษร้ายต่อร่างกายประเด็นแรกอันนี้ชัดเจนว่าถ้าทำร้ายร่างกายกันโอเคนะครับอันนี้อย่างร้ายแรงก็ไม่ถึงกับบาดเจ็บนะครับแต่ทำร้ายไม่ถึงกับบาดเจ็บสาหัสนะครับแต่ทำร้ายจนอาจต้องไปรักษาโรงพยาบาลไม่ใช่ทำร้ายเล็กน้อยนะกระทบกระทั่งเล็กน้อยไม่ใช่นะครับอย่างร้ายแรงแต่ไม่ใช่ความหมายในทางแพ่งเนี่ยกับทางอาญาก็อาจจะแตกต่างกันนะร้ายแรงไม่อาจไม่ถึงขนาดบาดเจ็บสาหัสนะครับแต่เป็นบาดแผลต้องไปรักษาไปหาหมอเนี่ย7วัน10วันเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าร้ายแรงนะครับ
2: อาจารย์คะเมมถามแบบนี้คือตัวแม่เนี่ยนะคะ ก็ถูกลูกเนี่ยทำให้ช้ำเนี่ยช้ำจนไปไหนไม่ได้เป็นซึมเศร้าต้องรักษาบ้านช่องไม่ได้ออกไปไหนอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการทำร้ายบุพการี อย่างร้ายแรงเหรอในแง่ของความกตัญญูในแง่ของความทนงตนบังอาจที่กล้าตัดแม่ตัดลูกบังเกิดเกล้าเนี่ยนะคะต่อหน้าสื่อสังคมค่ะอาจารย
0: ์ก็ต้องดูอ่ะคุณแหม่มว่า
1: ค
0: ือมันเป็นเรื่องทางจิตใจอ่ะว่าการจะทำลักษณะเนี้ยเล็งเห็นผลไหมว่าจะทำให้แม่เนี่ยนะครับคือ

0: คือได้รับอันตรายคือจิตใจก็คือกายอ่ะอันตรายแก่กายและจิตใจเนี่ยนะครับอย่างร้ายแรงหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าแม่ลูกคู่อื่นน่ะอาจจะไม่เป็นแบบนี้แต่ด้วยแม่คู่นี้แม่กับลูกคู่นี้มีความรักมีความสัมพันธ์มีความผูกพันกันมายาวอย่างยาวนานเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นตัวอย่างคดีก็ได้นะครับว่าการทำร้ายทางจิตใจเนี่ยแล้วทำให้แม่ป่วยจิตต้องรักษาพยาบาลเกินกว่าต้องเขาเรียกอะบาดเจ็บสาหัสทางจิตใจเลยนะครับต้องรักษาตัวเนี่ยนะครับอันนี้ก็มันศาลฎีกาก็อาจจะปรับเปลี่ยนแนวได้เหมือนกันเพราะว่ามีหลายครั้งหลายกรณีนะครับที่ศาลวิจัยเรื่องการประทุษร้ายเนี่ยในทำร้ายร่างกายบางทีหมอไปอะไรมันมีคดีที่หมอไปตรวจร่างกายผู้ป่วยแล้วก็ใช้วิธีอะไรที่มันพิสดารเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นการทำร้ายร่างกายแต่ศาลก็วิจัยว่ากรณีอย่างนี้ถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกายนะทำให้เกิดอันตรายแก่จิตใจนะครับ
1: ค่ะ
0: แปลความว่าเป็นการทำร้ายร่างกายนะครับ
1: ค่ะคราวนี้นะคะแม่มย้อนถามกลับไปค่ะอาจารย์คะการให้ด้วยความเสน่หาที่แม่มีให้ลูกเนี่ยนะคะมันเกินส่วนแล้วก็สามารถเรียกคืนได้หรือเปล่าแม่จะพูดแบบนี้นะคะแม่เนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะทุ่มเทให้ลูกด้วยการเรียนหนังสือที่อนุบาลใบกล้วยแล้วจากนั้นก็ส่งต่อซึ่งเป็นโรงเรียนที่แพงนะคะเป็นประมาณโรงเรียนนานาชาตินะคะแล้วจากนั้นก็ต่ออีกก็เป็นนานากึ่งนานาชาตินะครับเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังแล้วก็เข้าเรียนใครก็รู้ว่าแพงแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะมันเป็นการที่แม่ทุ่มเทขนาดนั้นแม่เรียกคืนได้ไหมคะ
0: คือถ้าในทัศนะของผมนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่เป็นความคิดผมนะครับว่าถ้าเป็นการเลี้ยงดูที่อายุยังไม่ครบ20ปีเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ทำจรรยาของแม่ที่แม่ต้องเสี่ยงเสียจะส่งเสียลูกอ่ะด้วยดีไม่ดียังไงก็แล้วอันนี้อยู่ในศีลทำจรรยาแต่ถ้าเกินจาก20ปีขึ้นไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งลูกจะต้องทำหน้าที่ดูแลตัวเองได้แล้วแต่ว่าแม่ยังต้องส่งเสียยังเรียนปริญญาโทปริญญาเอกก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ถ้าในความคิดผมเนี่ยถือว่าไม่ใช่หน้าที่ศีลธรรมจรรยานะเป็นการให้โดยเสน่หานะครับ
1: ค่ะ
0: ประเด็นเนี้ยก็อาจจะเรียกคืนการให้ได้นะครับเพราะในทางกฎหมายก็บอกว่าข้อยกเว้นที่ถอนคืนการให้ไม่ได้ให้เป็นบำเหน็จสินจ้างโดยแท้นะครับให้สิ่งที่มีค่าประสิทธิพันให้โดยหน้าที่ทำจรรยาหรือให้ในการสมรสอย่างเงี้ยนะครับ4ข้อเนี้ยผู้ให้เรียกคืนไม่ได้นะครับให้บำเหน็จสินจ้างโดยแท้คือบางทีให้ทรัพย์สินน่ะไปแต่ว่ามีภาระหนี้สินติดไปด้วยนะครับบางทีให้ที่ดินแล้วผมเคยสู้คดีอยู่ที่นานละที่ศาลตอนนั้นยังเป็นศาลจังหวัดพระโขนงอ่ะนะครับให้แม่ให้ลูกแต่ปรากฏว่าเราสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีภาระหนี้ธนาคารอยู่กับราคาที่ให้เนี่ยนะครับท่วมเลยเกือบท่วมเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วตอนหลังที่มันมีราคาขึ้นมานะครับเขามองขณะที่ให้ว่าให้โดยมีสิ่งภาระติดพันหรือไม่ไอ้กรณีนี้ถือว่ามีภาระติดพันนะครับก็ศาลยกฟ้องก็คือการให้ไม่ได้ไอ้ตอนนั้นเนี่ยคือพอแม่ก็มีลูก 2-3 คนแล้วพอลูกอีกคนเนี่ยไปยุแย่แม่ทำให้แม่มาทะเลาะกับลูกอีกคนหนึ่งนะครับและก็วางแผนยุโยงให้แม่ฟ้องเรียกคืนการให้นี่แหละนะครับโดยลูกคนนี้ก็ไม่ได้ไปพูดอะไรที่มันผิดพลาดแต่ว่าก็ข้อเท็จจริงคุณแหม่มก็รู้นะในคดีเขาเรียกว่าข้อจริงในทางโลกในทางธรรมข้อจริงในทางโลกบางทีมันก็ปั้นแต่งเขาเรียกว่าปั้นแต่งเสริมแต่งจริง30บวกเท็จก็ไป70อย่างเนี้ยนะเขาเรียกปั้นแต่งข้อเท็จจริงเนี่ยซึ่งพอชักไปชักมาข้อจริงนั้นมันไม่ใช่นะครับมันเหลืออยู่นิดหนึ่งที่เป็นความจริงซึ่งไม่ถึงขนาดเป็นการเนรคุณนะครับประกอบกับการให้ก็มีภาระผิดพันนะครับมีบำเหน็จสินจ้างผิด

อยู่หรือให้สัญญาให้แต่เขียนว่าให้ผู้ให้มีสิทธิเก็บกินด้านหลังโฉนดให้ที่มาแล้วแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้ให้ยังมีสิทธิเก็บกินในที่แบบนี้จนกว่าจะตายเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ทรัพย์สินที่มีภาระติดพันนะครับหรือว่ามีบำเหน็จสินจ้างติดอยู่นะครับให้โดยหน้าที่ทำสัญญาอย่างที่ผมบอกนะครับส่งเสียเลี้ยงส่งเสียเลี้ยงดูให้เนี่ยนะครับก็โอเคหรือบางทีพ่อแม่รวยมากนะให้บ้านลูกราคาเทียบกับเงินที่รวยมหาศาลเนี่ยมันไม่มากมายนี้ศาลก็ไปความว่าเป็นการให้โดยสินธรรมจัญญาแต่ลูกในระคุณเนี่ยก็จะฟ้องเรียกคืนไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะครับอย่างที่ว่ามีภาระติดพันเนี่ยก็มีตัวอย่างอันในศาลเคยตัดสินบอกว่าสิ่งที่มีค่าภาระติดพันที่เกี่ยวกับการให้ตามมาตรา3532เนี่ยก็เหมือนที่ผมบรรยายแล้วว่าจะต้องมีอยู่ในขณะตกลงทำยาให้แก่กันนะครับจำเลยผู้รับเป็นผู้ไต่ถอนจำนองที่ดินพิพาทครั้งแรกครั้งที่สองก่อนที่โจทก์ให้ที่พิพาทก็แปลคำว่าที่ดินแปลงนี้นะครับเคยเป็นหนี้ธนาคารหรือหนี้บุคคลนอกมานานแล้วแล้วลูกเนี่ยเคยไต่ถอนได้มาครั้งที่หนึ่งมาครั้งแล้วแล้วครั้งที่สองเป็นหนี้ก็ไปไต่ถอนให้พ่อให้แม่อีกนะครับและไม่มีหนี้ทิ้งช่วงมาอีก10ปีแล้วปรากฏว่าพ่อแม่พ่อหรือแม่ยกที่ดินแปลงนี้ให้กับลูกคนนี้แล้วต่อมาลูกคนนี้ประพฤติเมตคุณนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการให้ไม่มีภาระติดพันนะคุณแม่เพราะมันไม่เกี่ยวกันไอ้ครั้งหนึ่งครั้งสองเนี่ยไม่ใช่ให้ไม่ใช่ใช้หนี้แล้วให้ตอนนั้นเลยไม่ใช่นะครับไอ้ครั้งที่ให้ตอนหลังไม่ได้มีหนี้อะไรเลยที่ต้องไปใช้หนี้แทนผู้ให้นะครับแล้วต่อมาประพฤติเมตคุณไอ้อย่างเนี้ยผู้ให้ก็สามารถที่จะฟ้องเรียกคืนนะฮะถอนคืนการให้จากผู้รับให้ได้เพราะถือว่าการให้เนี้ยไม่มีภาระติดพันการที่จำระเนี่ยพ่อแม่กันก่อนๆน่ะอันนั้นไม่เกี่ยวที่แบงค์นี้นะครับไม่เกี่ยวข้องกับขณะที่ให้ครั้งนี้นะครับอันนี้ก็ถอนคืนการให้ไม่ได้นะครับนี่ตัวอย่างที่ทำให้เห็นนะครับและภาระติดพันนั้นก็บอกว่าต้องเกี่ยวกับตัวทรัพย์ที่ยกให้นั้นโดยตรงนะครับเนี่ยให้โดยมีสิ่งภาระติดพันเนี่ยนะครับมียกที่ดินให้เป็นการตอบแทนที่ผู้ไต่ถอนที่ดินที่ยกให้อันนี้ได้ก็คือให้ที่แปลงนี้แล้วเราไต่ถอนที่แปลงนี้แล้วเอามาให้เนี่ยมีภาระติดพันนะครับแต่ถ้าไปทำเรื่องอื่นๆไม่เกี่ยวกับที่แปลงนี้นะครับไปช่วยเรื่องอื่นอันนี้ไม่เกี่ยวที่แปลงนี้ไม่เกี่ยวที่แปลงยกให้คือถ้าให้ต้องมีภาระติดพันอยู่กับที่แปลงนี้แต่ให้แปลงนี้โดยเสน่หาแต่ลูกไปใช้หนี้อะไรแปลงอื่นเนี่ยมันไม่เกี่ยวแปลงนี้ก็คนละเรื่องกันนะครับศาลก็แปลความอย่างนั้นนะครับฉะนั้นก็มีประเด็นประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องการให้ในการสมรสเนี่ยเหมือนกันนะครับถ้าให้อะไรในการสมรสเขาแต่งงานกันอะไรกันเนี่ยเราไปให้และวันหลังพอมีปัญหากันก็จะผู้หลักผู้ใหญ่แล้วที่ให้ไปเนี่ยจะอ้างว่าเนี่ยมันให้โดยเสน่หาไม่ได้เพราะกฎหมายเขียนว่าจะให้ในการสมรสในการแต่งงานเนี่ยในวันพ่อแม่พ่อตาแม่ยายไม่ถูกกับลูกเขยไม่ถูกกับลูกสะใภ้นะครับแล้วก็หยิบยกเอาประเด็นเนี้ยนะครับว่าเคยให้ไปในการแต่งงานครั้งนั้นเนี่ยจะให้มากให้น้อยให้เป็นสินสอดอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาเหตุเนี้ยเหตุเนี้ยคุณเนี่ยมาฟ้องเพิกถอนคืนการให้ไม่ได้นะครับมันเคยมีตัวอย่างอยู่อันหนึ่งนะครับอันเนี้ยคือจริงๆเนี่ยโดยหลักการหน้าที่เลี้ยงดูลูกเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพ่อกับแม่ไม่ใช่ปู่ย่าตายายนะครับแต่มันเคยมีคดีอยู่อันหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอ๋อซึ่งเป็นมารดาโจทนะครับก็และเป็นญาติจำเลยยกที่ดินและห้องแถวทั้งหมดให้โจทและได้สั่งว่าให้โจทแบ่งที่ดินและห้องแถวห้องตรงกลางให้จำเลยต่อมาโจทได้แบ่งแยกที่ดินห้องแถวดังกล่าวให้จำเลย
การยก

0: ให้เช่นนี้จึงเป็นการยกให้โดยหน้าที่ทำดัญญาโจทก์จะถอนคืนการให้เพราะเหตุเหนือคุณไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นการให้ที่มาจากคุณย่าคุณย่าให้ที่พ่อนะครับแล้วสั่งว่าพ่อต้องแบ่งที่แปลงเนี้ยให้กับจำเลยซึ่งเป็นลูกด้วยบางส่วนเนี่ยแล้ววันหลังเนี่ยปรากฏว่าไอ้ลูกคนนี้ในระคุณพ่อคือโจทย์เนี่ยอันนี้โจทย์มาฟ้องเรียกคืนไม่ได้เพราะการให้ลักษณะเนี้ยเป็นหน้าที่ทำสัญญาที่คุณย่าสั่งเสียไว้นะครับไม่ใช่ได้จากพ่อล้วนๆโดยตรงนะครับ
1: ค่ะ
0: อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นประชุมใหญ่เลยนะครับเขาบอกว่าอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการให้โดยถิ่นทำสัญญาบอกการที่ผู้ให้เลี้ยงดูจำเลยมาตั้งแต่ยังเด็กเพราะบิดาจำเลยถึงแก่ความตายนี่คนนอกแน่นะครับได้การศึกษาและยกที่บ้านให้จำเลยขณะมีอายุ11ปีและโจทย์ไม่มีที่เดือนที่ดินเหลืออีกแล้วเพราะได้ยกให้คนอื่นหมดแล้วก็ตามก็อาจใช่เป็นการยกให้โดยหน้าที่ทำสัญญาแต่กันใดไม่เพราะโจทย์อามีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องกระทำเช่นนั้นไม่จึงเป็นการให้โดยเสน่หาอันนี้ก็เป็นคนอื่นนะมาเลี้ยงดูเพราะพ่อแม่เขาถึงแก่ตายพ่อแม่จำเลยถึงแก่ตายตั้งแต่อายุ11ขวบนะนะครับแล้วก็มาในราคุณนี้พอเมียคุณไอ้ทางฝ่ายตัวโจทย์เนี่ยซึ่งไม่ได้มีหน้าที่ตามกฎหมายเลยหรือตามจรรยาเลยเนี่ยนะครับไปเมียคุณเขาก็ฟ้องเรียกคืนจำเลยก็สู้ว่าเนี่ยการให้อย่างเนี้ยมันเป็นการให้ตามสินทำจรรยาเพราะเลี้ยงดูเขาเป็นเด็กตั้งแต่7ปีเนี่ยโตมาเนี่ยไอ้อย่างนี้ศาลบอกศาลฎีกาบอกไม่ใช่เพราะเขาไม่มีหน้าที่ทางทำสัญญาตามกฎหมายได้เลยนะครับเพราะไม่ได้เป็นลูกเป็นพ่อไม่ลูกเป็นแม่นะครับอันนี้ก็ถอนคืนการให้ได้นะครับอีกอันหนึ่งก็ว่าการที่จดทะเบียนยกที่ดินให้แก่จำเลยผู้เป็นบุตรเพื่อ นำไปทำหมาเลี้ยงชีพเป็นการให้ทรัพย์สินแก่บุตรโดยเสน่หาให้ไปทำหมากินนะไปเลี้ยงชีพเนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้โดยเสน่หาไม่ใช่หน้าที่ทำจรรยานะครับไอ้อย่างนี้ประพฤกษ์ในคุณเนี่ยโจทก็ฟ้องเรียกคืนได้เพราะไม่ถือว่าเป็นการให้ในหน้าที่ทำจรรยาแต่อย่างใด
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้โหอาจารย์อันนี้มีอีกคดีหนึ่งเลยวันนี้ยังไม่ได้ลงไปลึกถึงขนาดนั้นคือแม่กำลังตามอยู่นั่นคือสายสก็อตนะคะว่าเรื่องราวเนี่ยที่แม่เรียกของคืนจากลูกเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าข้อมูลเนี่ยนะคะมันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคะอาจารย์คะเดี๋ยวตามดูก่อนแล้วว่าเรื่องของการประพฤติเนี่ยละคุณและถอนคืนการให้จะว่ายังไงอีกนะคะอาจารย์คะถ้ามีความคืบหน้าต้องรบกวนอาจารย์สัปดาห์หน้าอาจารย
0: ์ครับได้ครับผมนะครับ
1: ค่ะแต่สัปดาห์นี้ต้องลากันแล้วค่ะอาจารย์คะ
0: ครับวันนี้ก็ขออวยพรเป็นแฟนรายการนะครับเนื่องจากเป็นวันที่9พฤษภานะครับก็ขอให้ทุกท่านที่ตามฟังรายการนะครับหรือพี่น้องประชาชนนะครับขอให้พรให้ชีวิตนะครับก้าวไปข้างหน้านะครับก้าวไปอย่างมีความสุขก้าวสู่ความเด็ดก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวไปสู่ความร่ำรวยมั่นคงนะครับและก็สุขภาพแข็งแรงก้าวไปพบเจอสิ่งดีๆนะครับและก็ไปสู่ความสำเร็จในทุกประการขอทุกท่านโชคดีครับ
1: ขอบคุณอาจารย์ค่ะและนะคะด้วยแม่ที่รักลูกรักลูกจนหมดใจเนี่ยนะคะก็เลยต้องเปิดเพลงนี้ของคุณกุ้งนะคะรักจนหมดใจแล้วก็อีกเพลงหนึ่งตามต่อเลยนะคะกำลังใจนะคะให้กับคนที่เป็นแม่แล้วกำลังเสียอกเสียใจอย่างสุดซึ้งลากันวันนี้ตรงนี้สวัสดีค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
5: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำ

0: ฟรีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บ

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
11: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
12: เคยไหมแค่ลุกก
13: ็โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย

ดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: หานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดู
5: ร่างกาย

0: งพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุง

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา

0: ิตย์24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสั

0: มเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today.
4: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิต

0: ื่อนโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ร้อนร้อนร้อน
0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
3: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
2: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อย

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกาย

0: ร้อน
1: นี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาท

อย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่10ฮะ10พฤษภาคมพ.ศ.2569นะคะก็22ปีแล้วเนาะลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ะเนาะก็ปล่อยได้ใจก็เบาอืมนะคะอ่ะมานะคะเราก็มาเช็คดวงชะตากันมาส่องดวงกันใน9ดูนะ468 9400นะคะ468 9400โอ้ยังไม่มีใครส่งมาเลยตั้งแต่4ทุ่มเอาส่งกันมาเลยส่งกันมาเลยนะคะตั้งแต่4ทุ่มยังไม่มีใครส่งมาเลยเลยโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวค่อยมากลับมาดูใหม่นะคะอ่ะเรามาดูข่าวกันก่อนนะหรือไม่ก็ใน Facebook มีใครขึ้นมาไหมไม่มีใครให้ส่องดวงก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะโอเคอ่ะเรามาดูข่าวกันดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เลยจริงๆนะคะเพราะว่าเวลาเราไปไหนค่ำๆกลางค่ำกลางคืนนะตอนนี้นะฝนตกนะลื่นอันนี้ไม่ใช่ถนนลื่นแต่ตัวเนี่ยลื่นลงบ่อไปเลยอุทาหรณ์เตือนภัยค่ะหนุ่มอายุ28ออกไปหาอึ่งตอนกลางคืนอาจจะพลัดตกบ่อทีนี้บ่อมันก็ลึกตัวเองก็ว่ายน้ำไม่เป็นสุดท้ายจมเสียชีวิตนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะสภ.สีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งเหตุคนจมน้ำเสียชีวิตที่บริเวณบ่อน้ำกลางทุ่งเป็นบ่อน้ำกลางทุ่งที่ชาวบ้านเขาก็ขุดเอาไว้กักเก็บน้ำเอาไว้ทำการเกษตรนี่แหละค่ะมันก็ขนาดกว้างประมาณสัก4เมตรยาว4เมตรลึก4เมตรปรากฏว่าเจอนะคะร่างผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายค่ะชื่อนายณัฐพลอายุ28แล้วก็พบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตอยู่ไม่ไกลมีถุงใส่อึ่งอ่างวางอยู่ที่พื้นใกล้กับปากบ่อทีนี้เนี่ยเพื่อนๆก็เล่าว่าอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะกับผู้ตายกับเพื่อนๆเนี่ย4คนละทำงานอยู่ในพื้นที่อำเภอสีคิ้วด้วยกันนี่แหละค่ะก็นัดกันว่าเอ้ยไปออกไปหาอึ่งอ่างกันเอามาทำกับข้าวก็รวมตัวนัดหมายกันได้ปุ๊บก็แยกย้ายกันหาตั้งแต่หัวค่ำเลยแยกย้ายกันหาอึ่งเลยทีนี้ปรากฏว่าฝนมันก็ตกไงฝนมันก็ตกทุกคนก็อ้าวฝนตกแล้วได้ประมาณนึงก็กลับเลยดีกว่าก็คิดว่าเฮ้ยต่างคนต่างกลับไอ้นี่ก็ยังไม่กลับมาสักทีพยายามติดต่อก็ติดต่อไม่ได้สุดท้ายกลายเป็นศพก็คาดว่าคงจะพลัดลงไปในบ่อเพราะมันมืดด้วยเนาะแล้วก็น้ำก็ลึกแล้วคนตายก็ว่ายน้ำไม่เป็นทีนี้ไม่มีใครผ่านไปดิเพราะว่าฝนมันตกก็เลยจมน้ำเสียชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าตัวเองเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นนะคะก็ไม่ควรไปไหนมาไหนคนเดียวนะคะควรจะมีเพื่อนนะคะไม่ใช่แบบว่าเอ้ยว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็แบบว่าไปคนเดียวอันนี้น่ากลัวมากเพราะว่าตอนนี้ฝนมันก็ตกนะพอฝนตกเนี่ยอะไรอะถนนมันก็ลื่นอะมันก็ลื่นเป็นธรรมดาเละมันก็แฉะเละเทะไปหมดอะที่ไหนฝนตกนะคะก็ส่งบอกกันมาบ้างนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ตอนปูมาเนี่ยน่าจะฟ้าครึ้มเพราะว่ามองไม่เห็นพระจันทร์คือจากที่มองไปเนี่ยนะคะพระจันทร์มันมัวๆหน่อยพระจันทร์ดูขุ่นมัวนิดนึงก็เลยคิดว่าน่าจะครึ้มๆอยู่สักหน่อยนะคะเอาล่ะถ้าจะให้ส่องดวงแบบไม่คุยกันแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ SMS 4689400แต่ถ้าอยากคุยกันนะคะก็เดี๋ยวฮัลโหลโทรมาที่02

0818-1366เวลาหลังปูเปิดเพลง3เพลงนะคะก็ค่อยโทรมาน้องแป้งรับสายกรุณาปิดวิทยุให้ด้วยนะคะแต่ว่าไม่ต้องรีบโทรนะเพราะว่าถ้าโทรมารีบโทรเนี่ยเดี๋ยวจะต้องรอนานเพราะว่าปูยังไงปูก็จะเปิดเพลง3เพลงก่อนนะจ๊ะอ่ะไหนดูซิมีใครส่องดวงมาไหมอ้าวมาเพียบเลยนี่นาโอเคอ้าวจะขายบ้าน205เพื่อจะกลับบ้านเกิดจะได้ไหมครับโอ้โหบ้านนี้ของเยอะมากลกจริงๆของเพียบเลยนะคะเกิดวันอังคารที่18พฤศจิกา2495 95ปีนี้เท่ากับอายุ74แล้วนะคะ8 9 10 11จริงๆแล้วเนี่ยมีโอกาสได้กลับแต่ว่าโหจะขายบ้านได้ไหมต้องเคลียร์บ้านให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าบ้านแบบของมันเยอะอะเคลียร์ให้มันหมดนะคะเกิดวันที่28กุมภาพันธ์2500วันพฤหัสถามเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องของหัวเข่าค่ะหัวเข่าแล้วก็ท้องไส้ไม่ค่อยดีนะคะหมูเกิดวันพุธกลางคืนเนาะ 03 23มีนา09เมื่อไหร่ชีวิตจะดีก็นี่ไงเนี่ยแหละตอนนี้ถือว่าดีแล้วปัญหาที่เจออยู่จะผ่านพ้นไปได้หรือไม่ผ่านพ้นไปได้ค่ะแต่บอกเลยว่าแหมมันก็เป็นเรื่องแปลกมากเลยอะค่ะคนที่เกิดปีม้าเนี่ยในปีเนี้ยทำไมเจอแต่เรื่องก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะที่รู้จักนะเจอแต่เรื่องขนาดปูยังเจอเลยสุขภาพปูอยู่ๆก็ไม่ดีเข่าเคิลนะคะอยู่ๆก็เป็นทั้งที่จริงๆปีนี้มันต้องเป็นปีที่ดีแล้วสินะนะคะเพราะว่าเกิดพุธกลางคืนเหมือนกันนะคะมันจะต้องเจอเรื่องดีๆแล้วกับเหมือนโดนแรงถีบยังไงไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วดีแล้วนี่เดี๋ยวดูก่อนนะมีนาเมษาพฤษภาโอ้ปัญหาที่เจออยู่เป็นเรื่องน่าจะเป็นเรื่องการเงินเดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปได้ค่ะเพราะว่าปีนี้โดยรวมแล้วอ่ะเป็นปีที่ดีนะคะสู้ๆค่ะเกิดวันพฤหัสที่12พฤศจิกา04อยากรู้เรื่องสุขภาพและการเงิน04นี่คือเป็นเขาเรียกว่าเสาหลักของครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นเสาหลักล่ะนะคะถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าโหทำไมมันหนักเหนื่อยยังไงก็ต้องเป็นอยู่ดีปีนี้อายุ65นะคะซึ่งจิตใจก็ไม่ได้เข้มแข็งอยู่แล้วเราก็ต้องต่อสู้กันต่อไปเพราะว่ามีน่าจะมีปัญหาอื่นด้วยอันนี้ถ้าไม่เป็นเขาเรียกอะไรภูมิแพ้นะคะก็เกี่ยวกับกระดูกแล้วก็เกี่ยวกับถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็เกี่ยวกับมดลูกถ้าเป็นผู้ชายก็เกี่ยวกับอัณฑะค่ะชื่อติ่งเกิดพุธกลางวัน15กรกฎาคม02อยากถามเรื่องสุขภาพให้ระวังหลังไม่ดีนะคะแล้วก็เรื่องของมดลูกมดลูกนะคะแล้วก็เรื่องของการหายใจนะคะคือหายใจไม่เต็มอิ่มประมาณนี้นะคะส่วนสุขภาพการเงินเดี๋ยวนะพูดกลางวัน026767ใช่ไหมหายไปแล้วอายุ67พุธกลางวันโอ้เอ้าคุณพี่พยายามยุ่งเรื่องของคนอื่นให้น้อยหน่อยก็แล้วกันนะคะมันจะได้ไม่มีไม่ทุกข์มากนะจ๊ะเอา3เพลงค่ะ

0: ฮัลโหล
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
0: แป๊บนึงนะคะฮัลโหลค่ะ
1: ค่ะคุณปู
0: ฮะชื่อเล่นค่ะ
1: ชื่อน้อยค่ะ
0: ชื่อน้อยอยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่เชียงใหม่ค่ะ
0: อยู่เชียงใหม
1: ่ค่ะคุณปูวันที่19พฤษภา2495
0: ฮะวันอะไรคะ
1: วันจันทร์อินมาโรงอีกไม่กี่วันเนี่ยวันที่19เนี่ยจะครบวันเกิดขายวันเกิด
0: สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าค่ะ
1: ขอบคุณเนี่ยคุณปูกำลังขอให้คุณปูอวยพรให้อยู่แล้วก็แถมดูให้อีกนิดนึง
0: 74แล้ว
1: ใช่ใช่อยากจะดูเรื่องสุขภาพจากนี้ไปว่าจะเป็นยังไงได้ดู
0: ท้องไส้ไม่ค่อยดีหัวก็ชอบปวดหัวร้อนก็แย่ร้อนก็หงุดหงิดร้อนก็ปวดหัวแล้วเดี๋ยวนะคะ
1: เป็นเพราะว่าเราชอบทานไข่เจียวทุกวันหรือเปล่าคุณปู
0: ่ไม่เห็นเกี่ยวเลยค่ะ
1: ไม่เกี่ยวเนาะและอย่างอื่นไม่มีนะคุณปู
0: ่เกี่ยวอะไรกับไข่เจียวปูงงทำไมถึงคิดว่ากินไข่เจียวแล้ว
1: มันมีน้ำมันไง
0: โอ้แต่ว่าพี่น้อยเนี่ยชอบกินอะไรเดิมๆอยู่แล้วอ่ะเป็นคนชอบกินอะไรเดิมๆ อะไรเหลืออะไรก็เก็บไว้แล้วก็ไว้กินเป็นคนเสียดายของไงทีนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้บางทีเนี่ยท้องไส้มันก็เลยไม่ดีเพราะเราเนี่ยกินซ้ำๆกินของเก่าๆมันไม่เกี่ยวกับน้ำไข่ทอดน้ำมันหรอกค่ะ
1: แต่ก็ระบายได้ทุกวันนะปู่ตอนเช้า
0: โอ้โชคดีมากเพราะว่าตามดวงจริงๆแล้วอึไม่ค่อยออกด้วยซ้ำ
1: โอ้นี่ดีมากเพราะเป็นคนชอบทานผักลวก
0: โอ้ยสมควรเลยค่ะตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยกินผักก็ดีแล้วเพราะว่ามันจะช่วยโดยเฉพาะเรื่องท้องไส้ไม่ดีเรื่องลำไส้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ต้องอยู่อีกยาวเพราะพี่เป็นเสาหลักของครอบครัว
1: คุณปู่ดูเรื่องเงินเรื่องทองนิดหนึ่งแถมนิดหนึ่งเรื่องเงินเรื่องทองจากนี้ไปเนี่ย
0: เรื่องเงินเรื่องทองจากนี้ไปเนี่ยเรามีแต่สมบัติ
1: ใช่
0: สมบัติอะเยอะแต่ว่า
1: อยากจะขาย
0: นั่นนะสิเงินสดเนี่ยมันไม่ได้เท่ากับสมบัตินะสิ
1: ใช่จะทันไหมคุณปู
0: ทันสิก็บอกแล้วว่าพี่ต้องอยู่อีกยาวเพราะว่าพี่เป็นเสาหลักของครอบครัวใครๆก็ต้องมาพึ่งพาเขารู้ว่าเรามีกระตังมีสมบัติดีกว่าเขารู้ว่าเรามีสมบัติ
1: คุณปูอยากได้เบอร์โทรคุณปูแล้วคุณปูมาเชียงใหม่ต้องมาโทรหานะจะไปหาคุณปูนะ
0: อ๋อค่ะ
1: จะขอเป็นลูกศิษย์คุณปูแล้วนะ
0: โอ้โหเดี๋ยว
1: ปูจะไปทำบุญที่ไหนให้บอกจะได้หอมไป
0: ค่ะค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
1: ขอบพระคุณขอบคุณมากค่ะ
0: สุขสันต์วันเกิดค่ะ
1: ค่
0: ะ
1: สวัสดีค่ะดีค่ะ
0: ฮัลโหล
2: ครับ
0: ครับชื่อเล่นครับ
2: อ๋อชื่อยอดครับ
0: ชื่อยอดอยู่ที่ไหนครับ
2: อยู่นครครับ
0: อยู่นครวันเดือนปีเกิดครับผม
2: จะดูให้กับแฟนนะครับไม่ใช่ตัวผม
0: อ้าวเหรอแล้วแฟนอยู่ด้วยข้างๆป่ะ
2: ไม่ครับพอดีเขาให้ตัวให้ครับ
0: เหรอแล้วทำงานอะไรเนี่ย
2: ผมทำสวนครับ
0: อ๋ออ่ะ

0: แล้วแฟนชื่อเล่นชื่ออะไร
1: ชื่อฝันครับ
0: ขวัญขวัญหรือฝัน
1: ฝันฝัน
0: ฝันโอเ
1: ค
0: มาวันเดือนปีเกิดจ้ะ
1: วันที่14กรกฎาคม2534ครับ
0: 2534วันอะไร
1: วันอาทิตย์ครับ
0: วันอาทิตย์เขารู้ไหมว่าเขาเกิดกี่โมง
1: ไม่แน่ใจครับ
0: โอเค14กรกฎาคม34
1: ครับ
0: โอ้34วันอาทิตย์ปีนี้เท่ากับ35อายุ
1: ครับ
0: 35อ้าวก็โอเคแล้วดิทำไมอ่ะเขาอยากรู้เรื่องอะไรบอกมา
1: เขาอยากรู้ว่าดวงเขาจะเป็นยังไงครับเขาให้ผมถามให้เขาไม่กล้าตัวเอง
0: โอ้ดวงเขาเนี่ยนะคือเขาเนี่ยเป็นคนฉลาดที่ช้ามากคือบอกอะไรไปเนี่ยผัดวันประกันพรุ่งตลอดเวลา คือแบบบอกวันเนี้ยกว่าจะได้ก็พรุ่งนี้เขาจะแบบไม่ค่อยทำเขาก็จะค่อยๆเลือกทำเนิบๆเรื่อยๆเปื่อยๆแล้วก็ชีวิตเนี่ยน่าจะผูกติดอยู่กับแม่เหมือนจะมีแม่สองคนเช่นถ้าสมมติว่ามีครอบครัวเกิดมีพ่อเจ้าชู้ก็จะมีแม่สองคนแต่ถ้าไม่เจ้าชู้ก็จะมีแม่สองคนอยู่ดีเช่นมีทั้งแม่มีทั้งพี่ที่เหมือนแม่อะไรเงี้ยหรือมีปู่ย่าตายายป้าอะไรเงี้ยเข้ามาวุ่นวายในชีวิตจนเหมือนแม่อีกคนหนึ่งชีวิตเขาก็ต้องผูกติดอยู่กับคำว่าแม่นี่แหละหรือไม่ตัวเขาเองก็ต้องมีลูกสองคน
1: ครับ
0: แล้วเขาก็จะพยายามเขาสวยเขาจะแบบว่าสวยไม่สวยไม่รู้กูจะสวยซื้อเครื่องสำอางเยอะมากซื้อเสื้อชั้นในเต็มไปหมดเลยแล้วก็ใช้แค่ตัวสองตัวเครื่องสำอางก็ซื้อมาแล้วก็ใช้มั่งไม่ใช้มั่งงี้
1: ครับ
0: ส่วนปีนี้ก็ดีแล้วโอเค
1: แล้วมีโชคลาภอะไรบ้างไหมครับ
0: โอ้ยอย่าไปหาโชคลาภเลยใช้เงินขนาดนี้บอกให้มันประหยัดเงินหน่อย
1: เก็บตังค์ไปนะสุขภาพอะไรไม่มีอะไรใช่ไหม
0: สุขภาพชอบปวดท้องกับหลังไม่ค่อยดี
1: คร
0: ับขอบคุณครับ
1: คร
0: ับ สวัสดีครับฮัลโหลชื่อเล่นค่ะ
2: ชื่อจันค่ะ
0: ชื่อจันอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่ปัตตานี
0: อยู่ปัตตานีโอ้อยู่ไกลเลยปัตตานีฝนตกไหมคะ
2: ไม่ตกแต่บ้านเกิดอยู่ชัยนาทค่ะ
0: อ้าวเหรอแต่ไปอยู่ปัตตานี
2: มาอยู่เกือบ30ปีแล้ว
0: อ๋อค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะ
2: เกิดวันจันทร์วันที่7เดือนมิถุนาพ.ศ. 2495
0: อ่าฮะค่ะอายุ74เหมือนกับพี่น้อยที่เชียงใหม่เลยแต่เป็นพี่จันทร์ปัตตานีอยากรู้เรื่องอะไรล่ะคะวุ่นวายกับคนอื่นเหลือเกินตอนนี
2: ้น่าอยากรู้ว่าจะกลับไปอยู่ชัยนาทได้ไหม
0: ยังเลยสิยังเลยสิความวุ่นวายยังไม่จบเลยนี่ที่บ้านเนี่ยความวุ่นวายเนี่ยยังไม่จบเลยเนี่ยเรายังเหมือนต้องช่วยงานเขาหรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวเกิดวันที่7
2: วันที่7มิถุนา
0: 7มิถุนา2495แม่บอกวันจันทร์เหรอฮะ
2: จ้ะ
0: อ๋อแม่บอกวันจันทร์เพราะในปฏิทินมันเป็นวันเสาร
2: ์ไม่รู้สิ
0: ถ้าแม่บอกวันจันทร์เดี๋ยวก็เถิบมาหน่อยวันจันทร์เนี่ยน่าจะเป็นวันจันทร์เพราะมันหมายถึงการย้ายถิ่นฐานไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่กับที่อ่ะย้ายบ่อยชีวิตย้ายบ่อย
2: ถึงมาอยู่ตอนนี้ก็บ่อย
0: ก็นั่นสิก็ในชีวิตมันต้องย้ายตลอดต้องคง
2: ยังอยากให้กลับไปอยู่บ้าน
0: แล้วมันยังกลับไม่ได้นะมันเหมือนยังกลับไม่ได้มันติดอะไรเนี่ย
2: แล้วปีนี้จะได้กลับไหมจ๊ะ
0: ก็นี่ไงมันยังกลับไม่ได้มันติดอะไรติดเรื่องอะไร
2: ก็เรื่องหลายเรื่องนี่

0: ใช่ไงมันก็กลับไม่ได้
1: ต้องดูแลคนอื่นตลอด
0: ก็เนี่ยมันเลยกลับไม่ได้ไงโอ้ตัวเองก็รู้ว่ากลับไม่ได้ไม่ต้องมาถามกูเลยเนี่ยบอกลูกไปเลยมันยังกลับไม่ได้ไม่งั้นก็ต้องหาคนมาแทนเราอ่ะเอาม
1: ันแก่แล้วไงต้องดูแลคนพิการจิตเวชลูกเฒ่าก็โอ้ยเหนื่อยชีวิตเหนื่อยมาตลอด
0: เหนื่อยใจมากกว่าเพราะว่าเหนื่อยกายก็ทำได้นี
1: ่เหนื่อยกายเหนื่อยมาตั้งแต่เด็กเลย
0: ชีวิตมันต้องแบบเขาเรียกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ได้อยู่นิ่งเลยอะค่ะมันก็เลย
1: ไม่เคยได้นิ่งเลย
0: ค่ะก็เป็นแบบนั้นไม่เคยนิ่งเลยเอาพี่ก็สู้กันไปเราเกิดมาแล้วนี่จริงๆพี่ควรจะต้องเป็นผู้ชายด้วยซ้ำเป็นผู้นำเลยแหละ
1: นั่นเลยเป็นผู้นำตลอดชีวิต
0: แต่ดันเกิดมาเป็นผู้หญิงเนาะ
1: จ้ะ
0: อ่ะสู้ๆค่ะให้กำลังใจ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: โอเคอ่ะฟังเพลงกันต่อ

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้มีอายใคร
10: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

ะคะก็เจ็บกันแบบว่านะเมื่อวานนี้นะคะก็เราจะเห็นเมื่อวานนี้เราจะเห็นข่าวนะใหญ่โตเรื่องของการที่มีคนจีนนะโอ้โหมีอาวุธปืนนะเนี่ยมันทำให้ตอนนี้ด่านแต่ละด่านนะคะเขาต้องเรียกว่าเขาต้องแบบว่าดูแลเป็นพิเศษเลยนะช่วงเนี้ยเพราะฉะนั้นใครจะเมาใครจะอะไรก็ตามเพราะมีจุดตรวจแอลกอฮอล์ปกติอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้น่าจะยิ่งเพิ่มความเข้มข้นหนักนี่เมื่อวานนี้จับคาด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ย่านรามอินทาในเมืองเลยนะรามอินทา2:30ก็มีจุดตรวจบริเวณใกล้ๆกับซอยรามอินทา60นี่แหละปรากฏมีรถกระบะ4ประตูสีขาวขับมาทีนี้พอขับมาปุ๊บก่อนถึงจุดตรวจเอ้ยหยุดรถแล้วเลี้ยวเข้าจอดเข้าหน้าหมู่บ้านเลยแล้วมีผู้ชาย2คนลงจากรถแล้วเดินย้อนกลับไปเลยลงจากรถเรียกว่าทิ้งรถกันเลยเอ๊ะไม่มีพิรุธนี่หว่าเจ้าหน้าที่ตรวจเลยจ้าพบกระสอบ2ใบวางอยู่ท้ายกระบะบรรจุยาบ้าห่อกระดาษไขสีเหลืองทั้งหมด40ห่อพบยาบ้ารวม400,000 เม็ดอ่ะผู้ต้องหาก็ยอมรับค่ะว่าเออรับยาบ้าเนี่ยมาจากบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดี๋ยวจะเอาไปส่งต่อที่จังหวัดระยองได้ค่าจ้างนะคะคนละนะคนละ 40,000 แต่มาถูกตำรวจจับซะก่อนส่วนใหญ่มันก็ต้องมีพิรุธเนาะไม่มีพิรุธเนี่ยตำรวจจะจับได้ไงโอ้เอ๋นะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันทำให้ตอนนี้ด่านไหนต่อด่านไหนเนี่ยปูว่านะเขาจะต้องแบบว่าเต็มที่แน่นอนอ่ะใช่ไหมโอ้นะคะเดี๋ยวนะมีคนถามเรื่องเพลงขอเพลงกลางดาวเดี๋ยวชั่วโมงหน้าได้ฟังค่ะเอาเช้าๆหน่อยคนบางคนยังไม่ตื่นนะคะใน Facebook นะศุกร์ที่18กุมภาพันธ์15คือ15นี่54แล้วเนาะปีที่แล้วเป็นยังไงล่ะปีที่แล้วแย่ปีนี้ก็ยังแย่อยู่เอาเป็นว่าต้องใช้นะคะประสบการณ์จากปีที่แล้วมาจัดการว่าปีนี้ซะอัมพรวันศุกร์ไอ้วันเสาร์ที่19เดือน5ปี22ปีนี้อายุ47แล้วนะคะก็ระวังเรื่องการตัดสินใจอาจจะลำบากใจโดยเฉพาะในเรื่องหน้าที่การงานหน่อยค่ะนะคะเกิดพูดกันคือที่6มกราคม14อายุก็55แล้วนะคะ55พูดกลางคืนเหรอโอ้โหต้องอดทนให้มากเลยกว่าปกติหลายเท่าเลยทีเดียวสู้ๆค่ะนะคะสู้ๆเพราะว่ามันวุ่นวายเรื่องครอบครัวนี่แหละไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกนะเอาละอีกหนึ่งเพลงแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเจอกันจ้า

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
5: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514

ันหนึ่งปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

าแล้วค่ะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเมื่อกี้นี้ก็พูดถึงเรื่องของเมื่อกี้ก็เมาเรื่องของเรื่องด่านใช่ไหมแล้วก็บอกว่าชาวจีนเนี่ยนะคะที่เมื่อวานนี้เป็นข่าวโอ้ใหญ่โตเลยว่าพบชาวจีนนะมีปืนนะอาวุธปืนไรเฟิลมีระเบิด C4 ถึงขนาดต้องอพยพคนเลยทีเดียวก็เลยทำให้ต่อไปนี้เชื่อไหมด่านน่ะก็ต้องเข้มงวดคดีชาวจีนที่ว่าเนี่ยนะคะถ้าใครไม่ได้ดูข่าวนะคะก็จะเล่าให้ฟังว่ามีชายชาวจีนลักลอบซุกซ่อนอาวุธปืนไรเฟิลจู่โจมมันไม่ใช่ปืนทำปกตินะแล้วก็มีวัตถุระเบิด C4 อยู่ภายในหมู่บ้านหรูคือมันเรื่องเนี่ยนะเมื่อวานนี้ปูก็ได้รับอะไรไลน์เนาะเขาก็บอกว่าพระสยามเทวาของเราเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงจู่ๆก็ให้มันน่ะลดคว่ำพอลดคว่ำปั๊บก็เลยเจออาวุธเจอของเจออะไรแล้วก็ไปสืบค้นที่หมู่บ้านหรูที่จังหวัดชลบุรีนะไอ้พวกเนี้ยมันมีกระตังไงเพราะฉะนั้นมันก็เลยสามารถอยู่หมู่บ้านหรูๆได้นี่แหละเนาะตำสภ.นาจอมเทียนนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสูตรพิสูจน์หลักฐานเขาก็ไปเก็บ DNA จากผู้ต้องหาและรถเก๋งที่ประสบอุบัติเหตุพร้อมยึดแกลลอนบรรจุน้ำมันเบนซิน1ถังแล้วก็แบตเตอรี่รถยนต์สภาพใหม่ซุกซ่อนอยู่ท้ายรถแล้วยังมีอาวุธปืนวัตถุระเบิดเขาก็สืบหาแหล่งที่มาเชื่อมโยงกับอาวุธทั้งหมดนะคะหน่วยงานด้านความมั่นคงก็มาลงพื้นที่ตอนนี้เร่งขยายผลอยู่เพราะถือว่าเป็นคดีสำคัญที่อาจจะกระทบต่อความมั่นคงค่ะแล้วก็สร้างความหวาดวิตกให้กับประชาชนก็แน่แหละโอ้โหมีคุณมึงมีทั้งแบบว่าปืนไรเฟิลมีทั้งวัตถุระเบิด C4 และปรากฏว่าในรถเขาไปเจอแมกกาซีนปืนขนาด .45 นะคะเขาก็ขยายผลไปอีกนะคะแล้วพอขยายผลไปเจอในบ้านเช่าพบคลังอาวุธมากปืนเปิดระบงระเบิดเต็มเลยแต่ไอ้ผู้ต้องหาจีนนี่มันเอาอะไรคิดของมันมันบอกว่าอะไรป่ะมันบอกว่ามันเตรียมเอาไว้ก่อเหตุทำร้ายตัวเองอีบ้ามันทำร้ายตัวเองซื้ออะไรเยอะขนาดนี้มันไม่ใช่ละแล้วมันก็บอกว่ามันเป็นคนที่ชื่นชอบอาวุธปืนนะคะแต่เขาก็ไปสืบมาว่าไอ้ชาวจีนเนี่ยมันมีประวัติเดินทางเข้าออกประเทศไทยหลายหนแล้วมันก็ข้ามไปยังกัมพูชาบ่อยส่วนเมียมันเนี่ยเราก็ต้องสืบว่าตัวตกลงเนี่ยยังไงเกี่ยวข้องกันยังไงแต่ปรากฏว่าอาวุธปืนพกสั้นยี่ห้อครอกที่เขายึดได้ในคลังอาวุธเฮ้ยมันกลายเป็นปืนส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจของสน.สายไหมแต่ไม่ใช่ของทางการแต่เป็นของส่วนตัวเขาก็สืบค้นไปอีกเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าตอนนั้นมีปัญหาเดือดร้อนเรื่องเงินก็เลยขายอาวุธปืนตัวเองไปจากนั้นก็มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนมือกันมาหลายทอดจนมาตกอยู่ที่ไอ้ชาวจีนคนนี้ตอนนี้เขาก็พยายามตรวจสอบเส้นทางการซื้อว่าเอ๊ะอาวุธปืนมันหลุดไปอยู่ที่ชาวจีนได้ยังไงใครเกี่ยวข้องบ้างคือแบบเราต้องเป็นหูเป็นตานะเนี่ยน่ากลัวจริงตอนเนี้ยคือเราไม่ได้เผือกเพื่อนบ้านนะโดยเฉพาะบ้านหรูๆเนี่ยบางทีเขาไม่เผือกกันไงเขาตัวใครตัวมันแต่มันไม่ได้และอาจจะต้องมีการเผือกกันบ้างว่าเฮ้ยไอ้บ้านนี้นี่ต่างชาติมาอยู่เอ๊ะทำอะไรทำมาหากินอะไรจ๊ะต่างชาตินะอันนี้เราต้องสนใจนิดนึงแล้วค่ะเพราะเราไม่รู้เลยว่าวันดีคืนดีแม่งระเบิดปึ้งปามหมดกันกับบ้านเราก็ซวยไปด้วยอย่างงี้บางครั้งเราก็ต้องเผือกบ้างนะคะไม่ได้เผือกเรื่องชาวบ้านแต่ว่าเผือกเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะจ๊ะเอา2เพลง02245เอ้ยไม่ใช่สิเดี๋ยวยังไม่ได้ดู SMS เลยนี่ โทษยังไม่ได้ดู SMS เลยจ้าโอเคชื่อ1เกิดวันพุธกลางคืนที่18มิถุนายน18ปีนี้อายุ51เป็นเรื่องหน้าที่การงานปีนี้ถือว่าดีแล้วจ้าชื่อขวัญ
ขวัญ นี่ไม่บอกวันมานะ17มีนา25ดวงจะได้เดินทางไปต่างประเทศไหมครับทำเรื่องไว้แป๊บหนึ่งลำบากอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจังหวัดชีวิตเราเนี่ยมันแค่ลำบากอุปสรรคหรือว่ามันลำบากไม่ได้ไปหรือว่ามันลำบากเกี่ยวกับเรื่องเงินเพราะว่าไม่รู้วันนะเดี๋ยวก่อนปีนี้เท่าไหร่44เนาะไม่รู้ว่าวันอะไรอ่ะเกิดวันจันทร์ที่30มีนา13ถามเรื่องสุขภาพโชคลาภการงาน13ปีนี้เท่ากับอายุ56 56เป็นเรื่องหน้าที่การงานที่วุ่นวายมากอาจจะพานให้สุขภาพภายในเรานะคะหรือว่าปอดเปิดหายใจลำบากไปนิดหนึ่งเรื่องโชคลาภอย่าเพิ่งพูดถึงเอาเรื่องงานให้รอดก่อนนะจ๊ะ022481366 2เพลงเดี๋ยวน้องแป้งรับสายปิดวิทยุให้ปูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อเล่นค่ะ
1: อุ้มค่ะ
0: อุ้มอยู่ที่ไหนคะ
1: ชลบุรีค่ะ
0: อยู่ชลบุรีโอ้ยเมื่อวานนี้ข่าวคือโคมรู้ป่ะเนี่ย
1: ติดตามอยู่เหมือนกันค่ะ
0: ที่ชลบุรีมาวันเดียวไปเกิดค่ะ
1: จะดูให้ลูกชายนะคะ
0: ลูกชายชื่อน้อง
1: น้องต่อค่ะ
0: น้องต่อค่ะ
1: ค่ะเกิดพฤหัส1มีนา2550ค่ะ
0: 50โอ้ยมีคนเดียวหรือว่าคนเล็กเนี่ย
1: พี่เป็นคนเล็กค่ะ
0: อืมเพราะว่าท่าทางจะแบบ นะเอาแต่ใจมากก็เลี้ยงกันมาอย่างนี้นี่แม
1: ่
0: เดี๋ยวนะ50ใช่ไหม50 50วันที่1มีนา501มีนา1มีนาเกิดกี่โมงคะ
1: เที่ยงคืน10เที่ยงคืน39ค่ะ0039
0: โอเคโอ้ยใช้เงินเปลืองจริง
1: ๆ
0: คือจริงๆเด็กคนนี้เป็นเด็กที่เก่งแค่เจ้าอารมณ์ขี้หงุดหงิดเจ้าอารมณ์แค่นั้นเองแต่เป็นเด็กที่เก่งแล้วล่ะเพราะว่าแม่ทำงานยันคลอดเขาเลยนะเนี่ย
1: ค
0: ่ะแค่เพราะว่าแต่ว่าตอนที่แม่ท้องเนี่ยแม่จะหงุดหงิดง่ายเขาก็เลยหงุดหงิดง่ายตามไปด้วยแล้วก็จะเอาแต่ใจนิดนึงปีนี้อายุ19วันพฤหัสก็แม่ก็ยุ่งกับเขาหน่อยอ่ะไม่หน่อยอ่ะยุ่งกับเขาเยอะเลยเนี่ย
1: แล้วปีนี้ค่ะปีนี้เขากำลังจะเข้าแคมป์ที่จะไปทีมชาติเนาะเขาสามารถจะได้ไปไหมคะ
0: มิถุนายนนี่ไม่ได้ล่ะดูเครียดมากเลยแล้วคือแม่ต้องให้กำลังใจเยอะๆอย่าเพิ่งกดดันเขาเยอะเพราะตอนนี้เหมือนแม่นี่แหละกดดันเขามากเกินไปบางครั้งต้องปล่อยให้เขาว่างบ้างหมายถึงโล่งบ้างตอนนี้เขาเหมือนเขากดดันไม่ได้กดดันจากการกระทำของเขาเพราะเขาเป็นคนเก่ง
1: เขาเก่งแล้ว
0: ใช่แต่ว่ากดดันจากแม่มากกว่าเราต้องให้กำลังใจอย่าไปกดดันว่าต้องทำได้หมายถึงว่าเราก็บางทีก็ปล่อยบ้างเขาอยากทำอะไรก็ถ้าเขารู้สึกว่าอิสระก็โอเคแต่ถ้าเขาขี้เกียจเมื่อไหร่เราก็ดันไป
1: ก็อาจจะมีเกณฑ
0: ์
1: ได้ไปใช่ไหมช่วงมิถุนายน
0: มิถุนาที่จะถึงนี่หรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้คือมันมีคู่แข่งเยอะเหมือนกันเนาะมีคู่แข่งเยอะคือด้วยความที่เขากดดันมากระวังพลาดคือถ้าเขาไปปล่อยเขามีความสุขสบายใจอ่ะเขาทำได้ดีเลยแต่ถ้าไปกดดันเมื่อไหร่นี่พลาดเมื่อนั้นแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวเป็นกำลังใจค่ะ
1: โอเคขอบคุณนะคะ
0: สว
1: ัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับพอดีอยากจะดูไอ้ดวงให้กับลูกสาวนะครับผม
0: ตัวเองชื่ออะไรฮะ
2: ชื่อยุทธศักดิ์ครับผม
0: ชื่อเล่นชื่อ
2: ชื่อโก้งครับ
0: โก้ง
2: โก้งครับสโลกอไก่นิโชงองูครับผม
0: แล้วลูกชายชื่อ
2: เป็นลูกสาวทั้งคู่ครับผม
0: อ๋อลูกสาวชื่อ
2: ครับชื่อนันทนาสุภักดีแล้วก็
0: น้องชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเล่น
2: ชื่อแนนกับชื่อน้องนันครับผม
0: น้องแนนน้องนันแล้วอยู่ที่ไหนกันคะเนี่ย
2: อยู่ที่กรุงเทพมหานครครับพระราม2ครับผม
0: อยู่พระราม2อ๋อพระราม2ที่ไม่เสร็จสักทีเนี่ยนะ
2: ครับผม
0: อ้าวน้องแนน
2: แนนเกิดวันจันทร์ครับผมปีเกิดวันจันทร์ที่2กุมภาพันธ์ปี47ครับผมเวลา 7:30 นาทีครับ
0: น้องนัน
2: น้องนันเกิดวันที่26พฤษภาคมปี51ครับผมเกิดวันจันทร์เหมือนกันครับเวลาเดียวกันครับผมพอดีอยากจะถามว่าทั้ง2คนนี้พอดีเขาจะไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเขามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จไหมครับผมตัวเนี้ย
0: เดี๋ยวนะ47เท่ากับ22 51เท่ากับ18
2: ครับ
0: 22 18จริงๆแล้วทั้งคู่จะส่งไปพร้อมกันเหรอ
2: ครับผม พอดีพี่สาวเขาก็จบปริญญาตรีพอดีปีนี้ครับผมส่วน
0: พี่สาวอ่ะได้ไปแน่ๆ
2: คร
0: ับ พี่สาวอ่ะได้ไปแน่ๆเนาะ
2: ครับ
0: เดี๋ยวนะแต่ไอ้น้องสาวนี่ก็ดวงไม่เคยอยู่เฉยเลยดวงคือเขาต้องเหเล่ร่อนมากเลยแบบเดี๋ยวย้ายนั่นย้ายนี่ตลอดเนี่ยเดี๋ยวดูพี่สาวแป๊บแต่ว่ามันไอ้นี่มันเป็นเจ้าคนในคนมากเลยไอ้น้องนันเนี่ยหมายถึงดวงเขาอะมีโอกาสเป็นเจ้าคนในคนเยอะเลยทีเดียวส่วนน้องแนนเดี๋ยวนะวันที่สองเดือนสองไอ้นี่ก็พ่อแม่พี่น้องนี่คือเหมือนกับคาดหวังกับน้องแนนมากกะพึ่งพาเลยล่ะ
2: โอ้ใช่ครับผม
0: กะพึ่งพามันเลยแหละแต่มันก็ไม่ค่อยถูกกับแม่เลย
2: โอ้ถูกต้องครับผมแต่นี
0: ่ไม่รู้เป็นอะไรไม่ค่อยถูกกับแม่จริงๆแล้วน้องนันเนี่ยมันขี้โมโหมากกว่าแต่มันก็ยังแบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรล่ะรู้อะรู้ว่าตอนไหนควรจะกวนหรือไม่กวนแต่สองพี่น้องนี่เขารักกันนะ
2: ครับผมใช่ครับ
0: เขารักกัน
2: จะไปด้วยกัน
0: เขารักกันมากน้องแนนเนี่ยมีโอกาสไปอยู่แล้วเพราะยังไงก็ต้องเสียตังค์ต้องใช้เงินในการไปเยอะเหมือนกันพ่อแม่ต้องจ่ายเงินเยอะเลยทีเดียวซึ่งทำไงล่ะมันก็ต้องได้ไปแหละเพราะถ้าพี่ไปน้องมันก็ต้องตาม
2: ครับแต่ในเรื่องของการไอหน้าที่การทำงานของทั้งสองคนนี่เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็อย่างที่บอกว่าน้องนันเนี่ยมีโอกาสเป็นเจ้าคนในคนนะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ได้ทำงานแบบดั้งอยู่กับที่อ่ะเขาไม่ชอบอยู่กับที
2: ่
0: แต่น้องแนนเนี่ยชอบอยู่กับที่รักสบายมากกว่าอะไรที่ลำบากกูไม่ออกไม่ไปไม่เอาอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็จะคาดหวังกับเขาด้วยความที่เป็นลูกคนโตมั้งแต่เขาขี้เกียจกว่าน้องไง
2: ครับผมในทีนี้ก็จะดูให้ตัวเองด้วยนะครับผม
0: โอ้ยไม่ได้แล้วพอแล้วเขาให้สอง
2: เ
0: ขาให้คนเดียวนี่ล่อสองแล้วเนี่ย
2: เอาหยิบนิดนึงได้ไหมครับผมขอนิดนึงผมโทรมาตั้งนานไม่เคยติดซึ่งติดนี่ครับผมวันนี
0: ้เอาให้ไว
2: ครับผมเกิดวันอังคาร22เมษายน18ครับผมพอมีโอกาสที่จะได้รับราชการนะครับเพราะตอนนี้อยู่เอกชนมาตลอด
0: 18คือปีนี้เท่าไหร่
2: 51พอดีครับ
0: 51จะไปรับราชการทำไมแก่แล้วเนี่ย
2: อ๋อไม่หรอกครับพอดีตอนนี้ก็คือบางครั้งก็คืออยากไอชีวิตหนึ่งเราก็อยากรับราชการนะครับผมตอนนี้เพราะว่าอยู่เอกชนมาเกือบค่อนชีวิตแล้วครับผมตอนนี้
0: จะแก่แล้วนะจะไปรับราชการแล้วเขาจะรับเหรอ
2: ครับผมก็ยังรับอยู่ครับ
0: จริงเหรอ
2: ครับผมยังไม่ถึง60ครับผมตอนนี
0: ้โอ้เกิดวันที่22ใช่ไหมฮะ
2: ครับผมวันอังคารที่22
0: มีโอกาสรับราชการจริงๆอ่ะควรจะต้องรับราชการซะด้วยซ้ำตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ย
2: ครับใช่ครับผมพอดีผมก็คือพอเรียกมาผมก็ได้ไปก็คือสละสิทธิ์มาตลอดครับผมตัวเนี้ยแต่พอตอนนี้ก็คือพร้อมเพราะแต่ก่อนก็คืออยู่กรุงเทพก็คือเลี้ยงลูกเองครับผมตัวเนี้ยถ้าไปแล้วก็กลัวลูกจะไปไม่มีใครเลี้ยงนะครับผม
0: อ๋อแต่พอลูกไปอยู่เมืองนอกแล้วเราก็จะรอดแล้ว
2: พอตอนนี้ก็คือทุกอย่างภาระมันหมดแล้วก็คือเราอยากจะรับราชการครับผม
0: โอเคค่ะมีโอกาสค่ะ
2: มี
0: ผู้ใหญ่ช่วยใช่ค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณนะครับพี่ปูขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะแม่ฉลาดนะยะดูลูกแล้วก็ดูตัวเองนะคะเฮ้ยนะ

0: พิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอยากขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
3: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
4: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: Chuck Neutrogen Pharmaceutical
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและ

0: ยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะ อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
3: โอ้ยปวดท้อง
4: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
3: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
4: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

าล่ะค่ะถ้าใครเห็นใน Facebook ปูกำลังกายภาพบำบัดขาตัวเองอยู่นะคะเข่าไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็เดินลำบากไป MRI มาจ่ายไปตั้ง 8,000 เนี่ยนะคะปรากฏว่าเหมือนจะเอ็นอักเสบอะไรสักอย่างหนึ่งนะเพราะว่าจากเข่าเสื่อมนี่แหละมันสะสมมาทำให้เอ็นอักเสบแล้วก็ต้องคอยเขาเรียกว่ากายภาพบำบัดมันนิดหนึ่งยืดเอ็นมันนิดหนึ่งมันก็จะได้ดีขึ้นอ่ะเรา 2-3 วันนี้นะคะถ้าใครได้ดูข่าวหมอดูต้องเลือกกันนิดนึงนะจะดูหมอเนี่ยนะคะคือถ้าไปเจอเหตุการณ์ประหลาดประหลาดเนี่ยก็ไม่ควรจะไปศรัทธาแล้วเพราะว่าหมอดูแต่ละคนนี่ก็แล้วแต่บางคนก็ให้ไปทำนั่นทำนี่เงินเราก็ไม่ค่อยจะมียังจะให้ไปทำอีกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นปูเนี่ยปูก็ไม่ให้ไปทำอะไรเพราะปูดูจากลักษณะนิสัยของคนว่าเอ้ยจังหวะชีวิตตอนนี้เป็นอย่างนี้ลักษณะนิสัยเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างนี้นะคะปรากฏว่าแหมเราได้เห็นในข่าวหมอดูดังอมมังกรแก้กรรมโอ้โหนี่ก็มีอีกแล้วมีมาเรื่อยๆนะคะมีมาเรื่อยๆอย่างเนี้ยน้องเขาอายุเท่าไหร่เลยเนี่ย18เป็นเด็กผู้ชายคงหน้าตาน่ารักสดใสแหละเราว่านะเพราะเขาก็ไปตอนนี้ก็เดี๋ยวคงจะไปแจ้งความแล้วมั้งนะคะแต่เขาไปสายใหม่ต้องรอดก่อนปรากฏว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยากไปดูดวงหรอกไปกับพ่อแม่ไปเที่ยวที่เชียงใหม่ไปทางเหนือปรากฏว่าแม่เนี่ยปวดหลังอะให้หมอดูดูหน่อยสิแก้กรรมยังไงปรากฏว่าหมอดูเขาก็ดูนิดเดียวแต่เขาเรียกลูกชายเข้าไปให้พ่อกับแม่เนี่ยไปกินข้าวก่อนแล้วให้ลูกชายเนี่ยมากินกับอาจารย์แล้วก็ลวนลามสารพัดพูดจาแทะโลมสารพัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชะตาขาดนะจะต้องแบบว่าเร่งแก้ด่วนให้ถ่ายรูปอวัยวะกับก้นอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้เนี่ยคือแบบว่าถ้ามันแปลกๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรจะอยู่แล้วนะควรจะไปได้แล้วน้องบอกว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงโทรศัพท์ก็ไม่มีเพราะเขายึดไว้เอาเฮ้ยแต่เรามีกำลังนะเราสามารถที่จะออกมาได้นะไม่ใช่ว่าเอะอะจะปล่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็อยากจะบอกอุทาหรณ์ว่าเวลาไปดูดวงอะไรแล้วมันแปลกๆก็ควรจะหลุดออกมาซะอย่าไปอยู่เลยไม่ดีนะคะพฤหัสที่21มกราคม14แหมเสาหลักของครอบครัวนะเราเนี่ยนะคะก็14ใช่มั้ยปีนี้เท่าไหร่อายุ55วันพฤหัสต้องระวังเรื่องการตัดสินใจให้ดีเกิดวันจันทร์ที่4สิงหาคม15ปีนี้อายุ54ปีที่แล้วก็ตังค์ไม่ค่อยมีปีนี้สภาพหนี้สินก็ยังคงต้องนะคะบริหารจัดการให้ดีค่ะเอาล่ะช่วงหน้านะคะหน้าจอรอแม่เลยเป็นเรื่องของเด็กๆนะคะที่ผู้ปกครองอยากให้ผู้ปกครองเนี่ยใส่ใจโดยเฉพาะเรื่องของการอยู่หน้าจอบ่อยๆวันนี้ลากันด้วยเพลงนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะวันนี้จะเข้าวังไปกราบนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังไงเจอกันนะจ๊ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะแล้วก็ช่วงนี้เรามีถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมทคุณฟังอยู่กับดิฉันวิรวรรณ วรรุษขอกล่าวคำทักทายก่อนที่เราทั้งคุณวิรัติศรีพงษ์ด้วยก่อนที่เราจะพาไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะ
2: ครับก็ขออนุญาตอรุณสวัสดิ์อาจารย์แล้วก็อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะครับอย่างในช่วงที่ฝนตกก็รักษาสุขภาพกันด้วย
1: ใช่ค่ะขับรถขับราก็ระมัดระวังนะไม่ต้องขับเร็วนะคะถนนมันจะลื่นเอาละค่ะไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะก็ยังต่ออยู่ในเรื่องของภัยพิบัติที่ไม่ธรรมชาติจากฝีมือของมนุษย์อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: อรุณสวัสดีครับคุณวิรวรรณคุณวิรัตและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: วันนี้เสียงอาจารย์สดใสมากเลยค่ะ
2: ใช่ครับกำลังจะทักเลยครับ